0: and then they, maybe they become part of their, they choose their favorite Disney character, and then they pose, right? And maybe some students guess, oh, I know, you're this character from this Disney story. Yeah, perfect. Fun. All right. Nong Kai?
1: For Nong Kai is a very simple idea. Just I teach a very young of age student, okay, look at me and see who am I. Like I'm flying, and they guess. Mm-hmm. Maybe someone guess I am an aeroplane, the planes, and now we have the music instrument like a tamarind thing called, and everyone be a aeroplane, then fly. We learn the word fly, and now take off, and they take off, and now landing, and land together. Right. And after that, we choose one student to show the act in front of the class and guess what is that happened, like the plane crashing, something funny. Yeah.
0: Okay.
1: Pick the picture from them in front of the class, and the other student tell what happened after we learn the plane fly together with the music instrument. Yeah.
0: Thank you. That's actually adapting the tableau vivant instead of like a pic. I mean, it is still a living picture, but it's kind of also like a living flashcard. You know, a flashcard.
1: Yeah.
0: You know, instead of just instead of a story or a sentence or a painting, it's a vocabulary word or a verb phrase, right? You can learn airplane, and then you can teach verbs: landing airplane, to fly an airplane, to crash an airplane. I don't want to crash an airplane.
1: Yeah,
0: but that's perfect. Your class sounds like fun.
1: Yeah, and some can stop now, and they have to freezing. Yeah, stop.
0: Yeah, and the plane is frozen in the air.
1: Yeah, frozen. Yeah. Fun.
0: Fun one. Yes, thank you very much. Fun.
2: ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้คิดว่าจะใช้ทับโรวิวองนะคะในลักษณะใดได้อีกนอกจากถ้าจะเรียนแบบเพนติ้งนะคะก็ทางกรุงเทพก็เสนอว่าอาจจะทำลักษณะเป็นเรียนแบบคนนะคะบุคคลที่เป็นที่รู้จักนะคะก็เด็กจะได้เดาได้ง่ายอย่างเช่นทำท่าแบบชาลีแชปพลินนะคะหรือว่าแสดงท่าที่เป็นการบอกซีนบอกฉากหรือเหตุการณ์ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะก็มีหลายคนทำกริยาท่าทางหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะค้างไว้แล้วก็อาจจะพอเดาได้แล้วว่าแต่ละท่าทางเป็นกริยาอะไรแล้วก็ให้เดาว่าฉากนั้นคืออะไรนะคะอยู่ที่ไหนเหตุการณ์นั้นหรือว่าจะเรียนแบบตัวการ์ตูนนะคะก็ได้หรือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ที่หนองคายก็บอกว่าอาจจะทำท่าซึ่งอาจารย์เชก็บอกว่าท่าหนึ่งอาจจะถ้าสอนเด็กเล็กเด็กประถมอาจจะเป็นท่าหนึ่งก็คำศัพท์หนึ่งนะคะทำท่าบินนะคะทำท่าเป็นแอร์เพลนทำท่าเป็นแลนดิ้งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็ประกอบกันไปแต่ว่าจะต้องโพสท่าให้นิ่งเอาไว้นะคะค่ะ
0: Okay, thank you. Okay, so now we were talking about what your students can do. Now we're thinking about what you can do.Now it's your turn to do a tableau vivant or a living picture, right? So the Hey Mambo was just the beginning. I warned you all, just the beginning. So now it's your turn to, you can form teams, right? Each site is a team. So we have Team Hua Hin, Team Nong Kai, Team Bangkok. And I want you all to agree on a famous story.Okay, so a story that everyone can guess, okay? It could be a Thai story. It could also be a famous story in history of Thailand that everyone can guess, okay? So remember, it's a striking a pose, no action. The action is frozen, right? And so the other sites will guess and they'll explain what is the story and how do you know, right? How do you know? So each team...We'll have 2 minutes to discuss and agree on a story. Okay, who's going to do what? So you can all decide your role.
2: ค่ะ กิจกรรมนี้นะคะ อาจารย์จะต้องรวมกลุ่มกันนะ

0: คะกรุงเทพก็เป็น1กลุ่มหนองคาย1กลุ่มหัวหิน1กลุ่มนะคะหรืออาจารย์จะแยกกลุ่มอีกก็ได้ถ้าท่านอาจารย์มีหลายท่านเกินไปนะคะแล้วก็คิดเรื่องที่จะทำทาโบลวีวองนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องที่จะเดาได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้นะคะเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนทราบนะคะแล้วก็คิดท่าทางแล้วทำท่าแล้วเดี๋ยวให้พอทางกรุงเทพทำท่าอีก2ไซส์นะคะหัวหินหนองคายก็เดาหัวหินทำท่าหนองคายกรุงเทพก็เดานะคะหนองคายทำท่าก็กรุงเทพหัวหินก็ลองเดาดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ
1: โอเค so we're going to do an example อาจารย์นารพลอาจารย์ชาลิโอซีและไนโอเค so everyone all the sites check and guess a story okay or any story what kind of story is thisOr what kind of living picture we are. One, two, three. Okay, birthday. How do you know? Blowing the candle. And what else? Everyone's going clapping and happy. Yeah, thank you. Perfect. All right, birthday story.Oh, okay. Well, we'll have a little bit more because maybe everyone this in the site can. It's the whole team, the site here. I mean, or if you want, sure. If you have many different groups, sure. Okay.
0: Okay, จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้นะคะ
1: 2กลุ่มใหญ
0: ่กลุ่มเดียวได้ค่ะกลุ่มเดียวก็ได้แล้วแต่ค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์ออกมาข้างหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: oh, so it looks like Bangkok will go first
2: อันนี้ขอซ้อมใหญ่ก่อนไม่ต้องซ้อมหรอกไม่ซ้อมเลย
3: เอาเลย
2: เอ
3: าเลย yes
4: the prince the prince would you please come here
0: หัวหินหนองคายดูด้วยนะคะ
1: หัวหินหนองคายดูด้วยนะคะ before Bangkok holds and strikes their pose for tableau vivant Hua Hin and Nong Kai, please look at Bangkok, the Bangkok team, and guess what the story is. Okay, so Bangkok team, can you hold for 10 seconds? 10 seconds. Okay, hold on, not ready yet. Okay, ready? 1, 2, 3, go. 10 seconds.
5: Yeah, we know the story, Ajahn Chay.
1: Okay, what's the story?
0: What is it, Ajahn Chay?
5: Cinderella.
1: Yeah, thank you. Great job, everybody. Thank you so much. You're Cinderella. Oh, that's great. Okay, so who guessed Hua Hin? Was it Hua Hin who guessed?Or Nong Kha, or Hua Hin guessed. Who guessed the story?
6: Yes, me.
1: Oh, Hua Hin guessed. Okay, so could you tell us why, how do you know? How do you know?
6: How do we know? Because we see all of the process that the teacher dance and then like left one offYes. So we can guess that's Cinderella's story.
1: Yes, that's true. That's the clue, right? If that was the one clue, right? And everyone dancing, I guess because we saw they were on, you know, the screen, so you saw the preparation. But if you didn't see the preparation, do you think you could have guessed? You could still guess the story, even though you did not see them prepare.
6: If I didn't say it, I will guess that it's just a dancing, yes, a dancing in a party like that, yes.
1: Yeah, thank you very much. That's great. Excellent. Thank you. Okay, so now Hua Hin, are you ready to pose?
6: Yes, we are.
1: Okay. All right. So now after, so let's so Bangkok and Nong Kai will guess. Okay. So now they're acting. getting ready?
5: Wedding ceremony. Right.
1: Oh, okay. Oh, both Bangkok and Nong Khai said at the same time. All right. Thank you.
5: Oh. Okay. Our story is our Thai traditional story. Yeah.
1: Okay. All right. A hint. All right. Is it it? Is this it? Ready? Well, I guess you know because of the woman going out like that, right? How about one of the teachers there? You are wearing shades, sunglasses. Why?
0: He's one of the characters in this story. I think he's a robber or a thief, right? Yeah, yeah. Who was trying to steal this, magic lady.
1: Excellent. Thank you. Well, that was fun, wasn't it? If only we can do that every session. Maybe we can. So let's think about what we just did, right, with this tableau vivant, the fun activity. How can you incorporate that into your classroom, what you just did? Think about even the activity you did with your site, the planning stage, and doing this together, and the questions you can ask your students. So how can you include this in your classroom? What skills are your students going to strengthen and develop from this kind of activity or this lesson that can last for more than one day? So I'll give you a few minutes to think about this.
0: Okay. หลังจากเราทดลองนะคะทำทาโบลวีวองกันแล้วนะคะอาจารย์เชก็มีคำถาม2คำถามนะคะคำถามแรกก็คือว่าอาจารย์จะนำกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยใส่เข้าไปในกิจกรรมในห้องเรียนของอาจารย์ในวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์นักเรียนเนี่ยจะได้พัฒนาทักษะอะไรจากการทำกิจกรรมลักษณะนี้คะสัก2นาทีค่ะ

0: to say? I think you said something, but...
1: Yeah, we can use this activity to warm up the student of the background knowledge last lesson, to review their last lesson about vocabularies they have learned. Yeah, to share that. Can you remember?
0: Right.
1: But this, yeah.
0: Right.
1: And yeah, that's all.
0: Thank you.
1: Yeah.
0: That's right. It's a memory recall, yeah. Applying what they just learned as a review and practice, right? We'll go into that a little bit later. In terms of homework, students can be assigned this homework. Okay, work in groups. I want you to create a living picture using the vocabulary. Write a story, and your students can guess. And that could be their opening 10 minutes, 15 minutes, right? And they'll be like already thinking and excited. That's great, right? And how about in Hua Hin, or even more here in Bangkok? What do you want to do? What do you already do in your class? Or you have an idea and you're not sure yet, so you can share this idea and we can help you develop your idea.
2: May I share an idea?
0: Sure, of course.
2: I use it to summarize after reading. When they finish their reading, and I ask them, what did the story tell us? Please show me in your picture. In your guess, and everybody can guess.
0: Exactly, right. Trying to elicit the message. What did you learn from this story? What do you remember? And so it's not only sharing what the group or the students remember, but then the other class or the rest of the class can, the rest of the students, can then add to what they learned, right? And include that in the message that they just learned from the story or from the lesson. All right, thank you. So, would Ajahn like to explain some more? I think you wanted to add.
3: ค่ะก็ท่านอาจารย์ก็ตอบมาต่างๆกันนะคะว่าอย่างเช่นอาจจะนำดาบรวีวงนี้ไปใช้ขั้นระหว่างบทเรียนนะคะพอเห็นนักเรียนเริ่มเบื่อนะคะหรืออาจจะเริ่มง่วงนะคะก็นำกิจกรรมนี้เข้ามาแทรกนะคะแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นๆด้วยนะคะหรือว่าใช้สำหรับที่จะ เป็นการสร้างสกีมานะคะก่อนที่จะเรียน เรื่องต่อไปก็ได้นะคะคือทบดูว่านักเรียนเขารู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือว่าทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมานะคะหรือว่าอย่างอาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าพอให้อ่านเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนสรุปเรื่องทั้งหมดโดยการทำทาโบลวีวองค่ะอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะเสริมนะคะค่ะเชิญค
1: ่ะอันที่จริงอาจารย์สามารถจะทำกิจกรรมนี้ได้ในทุกสเตจของการสอนนะคะอย่างที่อาจารย์นำเสนอเมื่อกี้อาจารย์จะพบว่าเป็นเหมือนกับเป็น pre activity เป็น post activity แม้กระทั่ง why activity ก็ทำได้ยกตัวอย่างถ้าอาจารย์ให้เด็กอ่านนิทานหรืออะไรแล้วอาจจะเป็นเพื่อให้เกิดถึงจุด climax เนี่ยค่ะอาจจะให้เขาปิดหรือว่าอาจารย์ไม่ให้ดูแล้วก็ให้เขาลอง create postถ้าเองว่าอยากจะให้เรื่องเกิดขึ้นอย่างไรแต่ละคนก็อาจจะทําต่างกันเป็นอาจจะเป็นคอมเพทิชันเด็กอาจจะสนุกแล้วก็ให้เดาว่าเป็นยังไงแล้วอาจจะลงสรุปว่าใครชอบกลุ่มไหนเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมาอ่านนิทานเพื่อจะมาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยตรงกับในเรื่องมั้ยในลักษณะอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันทําได้ในทุกสเตจของบทเรียนเลยค่ะ
0: Thank you
3: Yeah she's justSuggesting that perhaps they use a tableau for at the end of the story, yeah, and make different to finish the story and to perhaps you know they come up with different versions, yeah, and students can interpret differently.
0: Yeah, that's great. I'll look prediction, inference, a critical thinking skill. Right. Thank you very much.So now we're going to go into our classrooms a little bit more with some sample lessons. And in your handout today, there are a few pages copied from an actual textbook. And the first one we're going to look at is Smile 6 for level 6 students. The only page that's copied is page 29 from the student book. So I'd like you to think about the bodily kinesthetic intelligence and how would you adapt this part of the lesson in your classroom if you were to teach this?

0: can be better. It feels better. The student is reassured, like, oh, okay, thank you, or okay, that's what I need to do. That's what I need to do. So comments are better than just a check, especially for writing, for example, right? Or a project. So these are some generalizations, some general ideas about homework and practice. Parents, of course, are there as support, but their role should be minimal, just helping a little bit, a guide here and there. Practice, structured practice or familiar practice. Structure is like math problems or grammar problems. And if it's familiar, then it's almost like they're just helping kind of engrave it in their brain, right? It's practice, it's familiar. And another kind of practice is preparation and elaboration. So this is what we were discussing earlier today, brainstorming. Think of this idea for next class. What is this story about? What is this Disney character about? What is this problem or conflict about? And they can start thinking about it and be prepared to practice in the next class. And this can help them be active and engaged and not just be like, oh, this homework, instead of, oh, I'm gonna think about badminton today for next week, or think about my favorite movie or something, my favorite game.
1: ค่ะอาจารย์เชก็พูดถึง เรื่องการบ้านนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ เราควรจะสนับสนุนนักเรียนนะคะคือว่าทำยังไงที่จะให้การบ้านเนี่ยเป็นการบ้านที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งสนุกด้วยน่าสนใจด้วยแล้วก็นักเรียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองก็อาจจะช่วยเหลือเพียงแค่เล็กน้อยนะคะที่จะสปอร์ตการทำการบ้านแต่ว่าไม่ใช่ลงไปช่วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาเราให้การบ้านเราไม่ควรจะเน้นที่ปริมาณแต่เราเน้นที่วัตถุประสงค์เราควรจะให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้ว่าเขาควรจะทำการบ้านนี้เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะให้ข้อเดียวหรือ10ข้อเนี่ยนะคะถ้าข้อเดียวแล้วมีความหมายกับเขานะคะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เราควรจะคอมเมนต์นะคะการบ้านของนักเรียนด้วยไม่ใช่ให้แต่คะแนนนะคะหรือให้หน้ายิ้มมาตัวนึงนะคะแต่ทีนี้การคอมเมนต์เนี่ยท่านอาจารย์อาจจะบอกว่าโอ้นักเรียนตั้ง50คนในห้องเนี่ยจะคอมเมนต์ยังไงนะคะอย่างนึงก็คือเขียนสั้นๆคอมเมนต์สั้นๆไว้ในการบ้านของเขานะคะหรือถ้าอาจารย์ว่าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะรวบรวมสรุปว่าทั้ง50คนเนี่ยเขาทำการบ้านนั้นแล้วเนี่ยจะมีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าจะยกขึ้นมากล่าวรวมได้นะคะแนะนำได้เป็นในภาพรวมนะคะแล้วก็มาพูดกับเขาในชั่วโมงต่อไปต้นชั่วโมงซะก่อนนะคะตอนแจกการบ้านคืนดังนั้นก็เป็นการคอมเมนต์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะทุ่นเวลาลงนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้นะคะได้พูดว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ท่ามกลางอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งหลายอาจารย์ก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรฮะให้เป็นประโยชน์ได้นะคะโดยอาจารย์ก็มอบหมายการบ้านให้นักเรียนเนี่ยลองไปเซิร์ชเขาเล่นเกมเป็นเด็กสมัยนี้นะคะตัวเล็กตัวน้อยก็เปิดอินเทอร์เน็ตได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทำการบ้านซึ่งต้องไปหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไหนๆก็เล่นเกมแล้วเล่นเกมสัก15นาทีแล้วก็มาหาข้อมูลให้ครูสัก15นาทีอันนั้นก็ผสมผสานกันก็น่าจะดีนะคะ
0: Thank you. So wrapping up here, what do you think aboutmultiple intelligences and their role in giving homework and practice. What are some of your thoughts? This is, I guess you could say, a popcorn kind of conversation or discussion. Whatever idea comes to your head, please just share whichever site, Nong Khai, Hua Hin, or Bangkok. So how can multiple intelligences, not just from this session, but past sessions, how can they play a role in giving homework and assigning practice?

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆไปหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Teachers Talk พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้กำลังมีกิจกรรมของคุณครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ครับเขารวมตัวกันในนามของครูจิตอาสาและบอกว่าจะพัฒนาสิทธิ์ด้วยจิตสำนึกน่าสนใจนะครับวันหยุดแท้ๆคุณครูควรจะได้พักผ่อนแต่กลับมารวมกันแล้วเขาจะอาสาอะไรพัฒนาสิทธิ์อย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับ

0: ิตอาสาของครูเนี่ยครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่แล้วอะค่ะจิตวิญญาณของความเป็นครูคือการเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่จะให้ทั้งการเรียนรู้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะกับชุมชนกับสังคมครูต้องดีไซน์ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนการเรียนรู้ใช่ไหมสังคมไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันหมุนเกลียวความรู้ไปด้วยกันและมันก็เป็นเติมเต็มสติปัญญาด้วยกันแล้วครูก็จะได้ชุดความรู้ของการเป็นครูจิตอาสาด้วยความเป็นครูของตัวเองโดยเรียนรู้จากพ่อแม่จากเด็กๆจากครอบครัวแล้วครูก็จะไปคิดออกแบบได้เองเพราะเราต้องเชื่อว่าครูคือนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม
1: หลังจากอบรมวันนี้แล้วเนี่ยเราจะนำกิจกรรมไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราบางส่วนอย่างเช่นเรื่องครอบครัวสร้างสุขเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วนะว่าถ้าเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยเขามามีส่วนร่วมเด็กมีความสุขทุกอย่างมันจะเกิดอย่างเช่นเด็กเรื่องผลสัมฤทธิ์เด็กก็อาจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณธรรมจริยธรรมต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นคิดว่าจะได้ตรงนี้มากเลยวันนี้
2: หนูเชื่อไหมลูกว่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาเรียนกับพวกเราได้ด้วยเชื่อไหม
3: เชื่อค
2: ่
3: ะ
2: แม่บอกว่าวอไอนีทีนี้แปลว่าฉันรักเธอแล้วน้ำฝนจะพูดภาษาจีนกับแม่ว่าไงลูก
3: วอไอนี
2: ถ้าวอไอนีแล้วหนูอยากทำอะไรแม่บ้างเนี่ย
4: นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมของวันนี้ครับซึ่งจะเป็นกระบวนการไปสู่เป้าหมายแต่เป้าหมายที่ว่าคืออะไรและทำไมถึงเกิดกลุ่มครูจิตอาสาขึ้นที่อุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะทราบกันครับ

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: คำตอบของคำว่าครูจิตอาสาคืออย่างไร3ท่านนี้ครับที่จะตอบพวกเราได้ครับท่านแรกครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ดร.วิเศษภูมิชัยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านที่2ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับท่านรองวันชัยบุญทองครับ
3: สวัสดีครับ
1: และท่านสุดท้ายครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโกวิทบุญเฉลียวครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
5: สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สดีคร
1: ับและใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะฮะที่ปกที่อกเขียนว่ากลุ่มครูจิตอาสา
2: ครับ
1: ถามที่มาตรงนี้เลยฮะว่ากลุ่มครูนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเป็นกลุ่มครูจิตอาสา
2: ครับก่อนอื่นก็ขอเล่าความเป็นมาแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานบางประการที่ทำให้เกิดโครงการนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4นั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด148โรงเรียน
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
1: ครับ
2: ครึ่งหนึ่งปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาคือครูจะไม่ครบชั้น
1: ครับ
2: ไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาแล้วก็งบประมาณนี่ก็เขาคิดตามรายหัวโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนตั้งแต่120คนลงมาโดยส่วนใหญ่ขนาดเล็กของเราก็จะอยู่ประมาณ70คน80คนตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องกังวลแล้วก็คิดต้องหาวิธีการจัดการเพราะนั้นถ้าเรายังขาดอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทำอะไรก็คงจะเป็นปัญหาต่อไป
1: แล้วผลก็ไปถึงเด็กด้วยใช่ไหม
2: ครับผลไปถึงเด็กด้วยก็ต้องอาศัยวิธีการจัดการที่ชาญฉลาดนั่นก็คือว่าเราต้องมาถามว่าถ้าเราต้องการคุณภาพเราจะเริ่มต้นที่ไหนก็มาคิดกันว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องทำความเข้าใจตรงกันว่าเรามีความเชื่ออย่างไรเขตของเราในอุบลราชธานีเขต4นี้ก็มีความเชื่อว่าถ้าเราจะเป็นครูและผู้บริหารที่มีศักดิ์ศรีเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีของครูและผู้บริหารอยู่ที่ผลงานและคุณภาพของนักเรียน
1: โอ้ชัดเจนเลย
2: อันนี้ต้องเป็นความเชื่อก่อนครับ
1: ความ
2: เชื่อก่อนเพราะถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ตามหาคุณภาพเราก็เลยมียุทธศาสตร์ก็คือว่าของเขตนี่ร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมประมวลผลและร่วมเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน
1: ครับ
2: เป็นคำ4คำแต่ว่าขยายความร่วมคิดก็คือเรื่องของการวางแผนเอง
1: ครับผม
2: ร่วมกระทำก็คือการนำไปสู่การปฏิบัติโดยเขาเองโดยกลุ่มของเขาเอง
1: ครับจากความคิดตรงนี้แล้วถูกส่งต่อไปเกิดเป็นกระบวนการยังไงบ้างครับ
2: ก็มีการที่หลากหลายที่มีแนวคิดมีวิธีสอนมีเบสแพคทิสขึ้นมากมาย
1: ครับ
2: หนึ่งในจำนวนนี้ที่ท่านกำลังที่เรากำลังคุยกันนี้ก็คือเรื่องของจิตอาสาซึ่งจิตอาสานี้ก็เรามาเห็นว่าการที่เรามีโรงเรียนขนาดเล็กการที่เรารวมชั้นเรียนการที่เราสั่งครูแลกเปลี่ยนกันนี
1: ่
2: มันกระทำได้โดยคำสั่งแต่สั่งไปแล้วเนี่ยเขาทำเต็มที่หรือไม่เราต้องหาคำตอบแล้วมันก็เลยคิดหาวิธีขึ้นมาตอนแรกก็คือเราคิดว่าเราต้องสร้างความตระหนักก็มอบให้ทางคณะทางท่านรองวันชัยซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลเนี่ยลองไปคิดดูที่ว่าเราจะทำไงที่จะให้เกิดความตระหนักขึ้นกับครู
1: ท่านรองคิดยังไงต่อเกิดอะไรต่อแล้วเป็นรูปเป็นร่างอย่างวันนี้จนได้
3: จากการที่เราทำงานมาหลายปีนะครับผมมาอยู่เขตนี้ก็หลายปีแล้วนะครับก็ได้รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักด้วยนะครับ ก็พัฒนามาหลายอย่างโดยเฉพาะก็จะใช้วิธีการอบรมนะครับอบรมเอาครูมาอบรมแล้วก็กลับไปก็กลับไปสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีนี้ก็
1: เป็นไง
3: ดีครูก็ได้ความรู้นะ
1: ครับ
3: แต่ว่าเรื่องคำปฏิบัตินั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นผลทั้งที่ของโรงเรียนก็เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ดีขึ้นดีขึ้นก็ขยับขึ้นนิดนึง
1: ครูได้ความรู้ขึ้นแต่ผลนั้นกลับไม่ตกถึงเด็กนั่นเอง
3: ครับกลับ
1: ผลตกผลสัมฤทธิ์ไม่แบบเห็นชัดเจน
3: คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นก็อาจจะตกบ้างแต่ว่าบางเกินคือไม่เต็มที
1: ่แต่มันไม่มาก
3: แต่มันไม่มากนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนยังไงนะครับถึงจะทำให้คุณครูนั้นได้มีความตระหนักและก็รับผิดชอบอย่างเต็มที
1: ่นะครับน่าสนใจมาก
3: ครับเราก็เลยคิดกันนะครับ

0: ันแล้วมีกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างหลายวันด้วยอันนี้คือเพื่อจะกระบวนการ
1: ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลัวท่านผู้ฟังเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะก็พูดไปพูดมาโกลมหมดแล้วจริงๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำโครงการเรามีการคุยกันว่าเราจะเดินทางยังไง
0: ครับ
1: เราก็มีหลักการของเราอยู่คือพฤติกรรมจิตอาสาที่จะเกิดขึ้นนี่เราเชื่อว่าคือเราดูแล้วแบบองค์ประกอบที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมคนมันจะมีหนึ่งสภาพแวดล้อม
0: ครับ
1: เป็นปัจจัยหนึ่งตัวที่สองก็คือปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งหมายถึงพวกค่านิยมพวกแรงจูงใจอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเกิดพฤติกรรมสามตัวนี้ก็ส่งผลกันไปกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดพฤติกรรมในเรื่องจิตอาสาเนี
0: ่
1: ยเราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเอื้ออำนวยต่อการเกิดพฤติกรร
0: ม
1: เราต้องสร้างคนให้มีแรงจูงใจและมีค่านิยม
0: จากข้างในครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีเราไม่อบรมนะอบรมนี่เป็นขั้นต้นอ๋อเราต้องมาสร้างแรงจูงใจก่อนเป็นการกระตุ้นเพื่อที่จะให้เกิดแรงจูงใจ
0: มันอย่างที่วันนี
1: ้วันนี้ฮะเพราะนั้นผมกลัวท่านว่าเอ๊ะอบรมอีกแล้วไม่ใช่แล้วเราก็ทำเสาร์อาทิตย
0: ์แต่การอบรมผมเห็นบางทีการอบรมก็เป็นมีเวทีแล้วคนนั่งกันเรียงแถวเต็มแล้วก็เป็นพูดแต่เราไม่ใช่เลย
1: อันนี้เป็นกิจกรรมอบรมของเราอีกแบบนึงเราจะไม่ใช่แบบไปนั่งฟังบรรยายไม่เกิดอะไรเพราะกระบวนการของการสร้างแรงจูงใจของเราก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เกิดจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำซึ่งเราก็ทำไม่ได้ก็เชิญเข้ามาแล้วก็ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะไปทำไงที่โรงเรียนอันนั้นก็คือเราเชื่อว่ามันต้องสร้างสิ่งแวดล้
0: อม
1: ให้มันเอื้ออำนวยต่อพฤติกรรมก็คือว่าเราก็จะทำโครงการไปทำเป็นประจำสม่ำเสมอที่โรงเรียน
0: โดยเราต้องไปทำให้แม่หรือที่โรงเรียน
1: โรงเรียนจะทำเองคิดเองก็ต่างคนก็ต่างมารับรู้แล้วก็วิธีทำแล้วก็ได้แนวคิดไปอะไรที่มันเหมาะสมเขาก็จะไปทำคือเราจะไปสร้างกิจกรรมให้มันอยู่ต่อเนื่องไม่ใช่อุลมละหายเลยเหมือนที่เราเคยทำเพราะนั้นคำว่าสภาพแวดล้อมก็ต้องเอื้ออำนวยต่อพฤติกรรมคือให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้ตลอด
0: ครับโดยกิจกรรมอาจจะเหมือนแบบนี้ก็ได้ใช่ไ
1: หมเหมือนวันนี้ก็ได้
0: หรือไปปรับ
1: เช่นอย่างเขาเห็นว่าเอาผู้ปกครองกับเด็กมาเขาก็มาทำครูกับผู้ปกครองกับเด็กมันก็จะเกิดไปด้วยกันฮะเราก็จะสร้างบรรยากาศให้มันเกิดที่โรงเรียนมันจะปล่อยไม่ได้เพราะนั้นกิจกรรมอย่างนี้คือสร้างบรรยากาศแล้วมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมวนเวียนไปวนเวียนมา
0: ครับ
1: อันนี้คืออยากจะให้เข้าใจว่าไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียว
0: ครับ
1: อันนี้คือกระบวนการ
2: ขออนุญาตเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
2: ท่านผู้อำนวยการนะครับคือกิจกรรมที่เราอารมณ์วันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่กิจกรรมที่เราจะได้ดำเนินการแล้วก็เป็นลำดับไปนั้นก็คือหลังจากที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนรู้กันแล้วนะครับเราก็จะให้โรงเรียนแต่ละโรง27โรงเนี่ยครับเราก็จะให้ไปทำแผนว่าจะพัฒนายังไงนะครับไปทำแผนเสร็จแล้วพวกเราเองเนี่ยก็จะไปติดตามไปให้กำลังใจไปช่วยจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับก็จะไปอย่างนั้นนะครับทีนี้หลังจากที่เขาไปสู่โรงเรียนแล้วนะครับก็ให้ไปตั้งกลุ่มครูจิตอาสาในโรงเรียนก็จะมีกลุ่มครูจิตอาสา
0: ก็ไปขยาย
2: ขับไปขยายขึ้นมีกลุ่มอาสาเสร็จแล้วก็ให้มีการประชุมกันให้มีการแลกเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์แล้วก็แลกเปลี่ยนทางเฟซบุ๊ก
0: เพราะฉะนั้นถ้าครูไม่มี Facebook ก็ต้องมีแล้วและ Twitter ไม่เป็นก็ต้องหัดแล้วใช่ไหม
2: ครับก็ต้องหัดครับเนื่องจากว่าเราถือว่าFacebook หรือว่าการแลกเปลี่ยนกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งเราจะต้องคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้แลกเปลี่ยนกันได้คุยกันสม่ำเสมอนี่กิจกรรมก็จะเคลื่อนครับ
0: ครับครับ
2: การพัฒนาก็จะเคลื่อน
0: ครับเพราะคุณวิทย์ครับเท่าที่คุยกับผู้อำนวยการด้วยกันนะฮะ27โรงเนี่ยเป็นไงบ้างครับเขาขยันขันแข็งขนาดไหนแล้วการแลกเปลี่ยนที่ว่านี้เกิดขึ้นเห็นอะไรบ้างเขาจับคู่กันหรือยังเป็นกลุ่มนี่กลุ่มใหญ่ขนาดไหนเล็กกลุ่มอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อย
3: ฮะในการผมสังเกตดูในกระบวนการที่เราขับเคลื่อนมาเนี่ยมันเป็นความกระตือรือร้นของเพื่อนผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็มันไม่มีเฉพาะกลุ่ม26-27แล้วมีคนภายนอกเข้าไปอันนั้นด้วยเข้าไปเรียนรู้ด้วย
0: ภายนอกคือใคร
3: คือในกลุ่มนี้เราจะเปิดอยู่ใน Facebook เราจะเปิดไม่ใช่กลุ่มปิดนะครับคนภายนอกที่อื่นๆ
0: ที่เป็
3: นคร
0: ู
3: แวะมาเที่ยวครับใช่คร
0: ับ
3: เขาก็จะแสดงความคิดความเห็นมาเขาก็อยากจะเรียนรู้ด้วยอะไรพวกนี้พอเห็นตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องระเบิดจากข้างในเขามันไม่ได้เกิดจากท่านผอ.สั่งการหรือท่านรองสั่งการเพราะเราก็มีความเชื่อว่าเมื่อมันมีเครือข่ายมันมีความรู้จากตัวเขาแชร์กันเราคิดว่าตัวนี้มันจะส่งผลต่อผู้เรียน
0: ครับมันน่าจะเกิดอะไรต่อได้อีกฮะผมพยายามนึกภาพต่อว่าเมื่อจับคู่กันมีเครือข่ายกันอาจจะเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยนะฮะโอ้โยงกันได้หมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้ป่ะ
3: ผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ก็คือว่ามันเกิดนวัตกรรมเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นมาเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่ตัว

0: ตัวหน่วยงานตัวโรงเรียนตัวคน
1: แล้วก็แก้กันเอง
0: แล้วก็แก้กันเองบางครั้งก็ถูกบ้างผิดบ้างก็เสียเวลาบ้างใช
1: ่
0: ไหมแต่ตอนนี้มันจะเปิดขึ้นหน้าต่างมันเปิดขึ้นแล้วก็มองเห็นไปประยุกต์ใช้ยังไงเอามาดัดแปลงได้ยังไงหรือเขาจะต่อยอดยังไงเขาจะเริ่มมีความคิดตรงนี้ขึ้น
1: แล้วจริงถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยบอกโทรทัศน์ครูเราก็มานำเสนออีกก็เปิดช่องให้กว้างไปอีก
0: เป็นหน้าต่างกว้างขึ้นอีกทีนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เมื่อเราแลกอย่างนี้ปุ๊บนี่บางส่วนเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ก็คือครูบางท่านนี่เขาเพิ่งรู้ว่าเทคนิคการสอนแบบนี้มันมีนะครับอย่างเช่นว่าเราได้ทีวีครูเราก็จะเสนอไปอย่างเช่นว่าเราได้จากทีวีครูมานี่เราก็จะแนะนำเขาว่าอันนี้เรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงน
1: ี้
0: นะ
1: ลงในเฟซบุ๊ก
0: เลยลงในเฟซเขาก็จะหยิบเขาจะเข้ามา
1: อยากดูไป
0: อยากอยู่ไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกช่องทางในการหาความรู้ให้เขาอีกวิธีการหนึ่ง
1: ผมว่าการสอนของครูยิ่งสนุกขึ้นครูก็หูมีอะไรใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมาสอนใช่ไหมฮะพอเขตครับฟังแบบนี้เราน่าจะมีความหวังในสิ่งที่พอเขตตั้งเป้าหมายไว้ในทีแรกแต่ข้อจำกัดของเพื่อนครูหลายอย่างก็มีฮะครอบครัวต้องดูแลเรื่องบางครูบางท่านมีหนี้สินบ้านต้องส่งรถต้องมีอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: จะทำไงให้เกิดจิตอาสานี้ได้จริง
2: ก็ผมก็มีความหวังจากโครงการนี้เนื่องจากว่าเราคิดว่านะครับอย่างที่ท่านพอเขตพูดแล้วว่า
1: ค
2: นที่มีจิตอาสาคนที่มีความรับผิดชอบก็จะทำงานเต็มที่เราต้องยอมรับว่าบนพื้นฐานความขาดแคลนนั้นนะครับบางครั้งครูเราก็อาจจะเหนื่อยล้าเพลียจากภาวะส่วนตัวอะไรบ้างซึ่งก็น่าเห็นใจมาถึงโรงเรียนเรียนก็ขาดแคลนอีกทีนี้ท่านเห็นว่ากิจกรรมนี้มันจะมีอยู่สองอย่างคือตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเขาที่จะเกิดกับตัวเองคือเรื่องจิตสาธารณะจิตอาสาอันที่สองความเป็นกลุ่มเครือข่ายมันจะสร้างแรงกระตุ้นเขาตลอดเวลาซึ่งผมบอกว่าบรรยากาศจากเฟซบุ๊กบรรยากาศจากการแลกเปลี่ยนการสอนมันก็จะกระตุ้นเขาและที่สำคัญถ้าเขาทำไปมีกำลังใจ
1: พลังมาม
2: ีพลังมามีความรู้สึกเป็นผลงานที่ผมบอกว่าร่วมคิดร่วมทำประเมินผลแล้วดีใจเป็นของตัวเองมันก็จะเกิดพลังเพราะนั้นความเหนื่อยล้าก็จะหายไปก็เลยมีความหวังว่าเอาละเมื่อเราจะขาดแคลนอะไรก็ตามมันอาจจะมีความอ่อนล้าแต่ภายใต้ความอ่อนล้านั้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: เมื่อการทำงานด้วยความรักและผูกพันอย่างเต็มเวลาผลก็เกิดกับเด็กอันนี้เป็นความเชื่ออย่างนั้น
1: ครับเหมือนกับที่แขนเสื้อท่านก็เขียนนะพัฒนาสิทธิ์ด้วยจิตสำนึกเป็นกำลังใจให้นะหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเร็ววันแล้วก็จะเห็นสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายที่สุดก็คือที่เด็กนักเรียนนะครับเมื่อครูจิตอาสาแล้วก็มีเครือข่ายเกิดสิ่งใหม่ๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเด็กนักเรียนที่การเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นพฤติกรรมของเด็กใช่ไหมฮะที่จะไปในทางที่ดีขึ้นครับผมสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่แล้วก็อาจจะกำลังมองหาสิ่งนี้แหละให้เกิดขึ้นแต่มันยังไม่เกิดมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เชิญครับ
2: ครับครูจิตอาสานี่ไม่ได้เกิดจากการฟังนะแต่ว่าสำคัญที่ตัวคุณครูเองที่จะมีจิตสำนึกและมีความตระหนักรู้ตระหนักทำต่อนักเรียนก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นครูจิตอาสาของประเทศไทยครับ
1: ครับผมท่านรองครับ
3: ผมก็ยินดีที่จะเป็นเครือข่ายนะครับก็แล้วก็อยากจะให้เพื่อนครูนะครับมาเป็นเครือข่ายครูจิตอาสาด้วยกันครับเพื่อพัฒนาลูกศิษย์ครับ
1: เชิญพองกูกิ
0: ครับผมมีความหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในวงการศึกษานะครับโดยเริ่มจากคนที่ปฏิบัติงานเป็นสำคัญครับผม
1: ครับผมแล้วก็หวังว่าจะเกิดสิ่งนี้มากๆในเมืองไทยของเรานะครับนี่คืออีกหนึ่งช่วงของ Teacher's Talk ที่นำเสนอเพื่อจะบอกว่าสิ่งดีๆแบบนี้เริ่มต้นได้ไม่ใช่ด้วยการฟังอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเขตบอกครับต้องด้วยการลงมือทำของเพื่อนครูทั้งหมดครับและอย่าลืมนะครับใช้โทรทัศน์ครูเป็นหนึ่งในเครื่องมือของเพื่อนครูในการสร้างสิ่งดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของท่านครับก็สามารถติดตามชมได้ทาง www.thaiteachers.tv ที่เว็บไซต์หรือจะสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการเป็นครูจิตอาสาครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: แต่ลาไปพร้อมกันตรงนี้ครับสวัสดีครับ

0: ย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเชกเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทำให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวช.ปวส.ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ศูนย์ย่อยของราชภัฏสวนดุสิตที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนม.1ถึงม.3ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้นแอโรบิกประกวดร้องเพลงนำการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะชมพู่ทำหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาที่เคยเรียนสมัยม.1ถึงม.3นะคะจะไปหาอาจารย์กุลนิชค่ะแล้วก็อยากจะไปออกกำลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทำให้หมดเลย
0: หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้ว
1: ไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่ชมพู่เป็นเด็กกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทกับอาจารย์เยอะแล้วก็จะจำอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์กัน

0: ตอนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนบรรพตสอนวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กรุณิศศิลป์อุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู่เรียนอยู่เนี่ยคงจะนำเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะ
1: ในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นำนักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทำหน้าที่เช่นในอดีตพร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลรณิศศิลป์อุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการเต้นให้แก่เธอ
0: เขาเรียกว่าระลึกถึงอดีตอ่ะหนูอยากขึ้นไปเต้นกับน้องเขาได้ไหมอ่ะ
2: ได้เลย

0: วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะว่ามีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดั่งใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมาก
1: ๆขอบคุณค่ะ
2: จริงๆสำหรับอาจารย์กุลนิดเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ่ะแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทำกิจกรรมตั้งแต่ม.1เลยเนาะจำได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอโรบิกปีนี้ยกมือก่อนเลยอาจารย์ก็ยังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนู
0: ยกมือคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้

0: คือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือมันเหมือนกับติดตัวเข้ามาพอมันพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเอง
1: แล้วจำปูรู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปแล้วแล้วคุณครูเลือกเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียน
2: หนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทำกิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไรอ่ะเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป.5 ป.6ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะเราอยากทำสวดมนต์นั่งเรียนก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันอาราบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทำก็แล้วคิดว่าเราอ่ะทำได้แล้วจะดีอาจารย์ก็เห็นแววว่าน่าจะทำได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะ
0: มีแวว
2: เก่งเนาะ
0: ชมตัวเอง
1: ป่ะพอสมัครเข้ามาแล้วเขาทำได้ดีไหม
0: ทำได้ดีทุกท่าที่สอนไปปั๊บเป็นสเต็ป1 2 3แล้วเขาจะได้เป็นคนแรก
2: ปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้เลย
0: รางวัลชมเชย
2: ได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยแต่รุ่นพี่เราได้ที่1ป่ะ
0: ได้ที่1ใช่ปีนั้นจำได้
2: แข่ง2ทีมได้รางวัล2ทีมเลย
0: ค่ะ
1: ชมพู่ไปแข่งมาทั้งหมดกี่ครั้งครับที่เรียนที่นี่ครับ
2: หนูนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 จนไปอยู่ปวช.ก็แข่งอีกไปตั้งทีมอีกตั้งทีมมาแข่งกับอาจารย์ตัวเองเอาท่าขโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจน
0: แต่ตอนนั้นปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่1นะ
1: คุณครูก็จะให้กำลังใจอะไรเราก่อนขึ้นไปทีม
2: นะนี่อาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์ร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่างนี
0: ้คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกำลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราก็เราทำลูกตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีก แต่คือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกำลังใจเพียงแต่ถึงเวลาปั๊บทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กำลังใจเขาเสมอผลงานเขาจะไม่หลุดทำให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่คือเป็นตอบได้คำตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดผูกพันตลอดถึงจะไม่ใช่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่คือเหมือนกับครอบครัว
2: เอาสิไม่เอาสิ
0: ก็ค่ะเขาอะยุ้ยจะพูดว่ายังไงนะคะตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอด
2: ก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม.2จะขึ้นม.3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะ
0: รักเสมอ
2: รักอาจารย์นะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนแล้วชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดกับตัวเราเองลูก
2: อิ่มแล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะศิษย์รักอาจารย์ต้องคิดถึงเราเยอะๆไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะโชคดีนะคะ
2: โชคดีค่ะอาจารย์ค่ะ

รมอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทำมากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประณตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการร้อง

พลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบมาเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย

0: สวัสดีครับ
1: ตกกระจายไหมคะ
0: ตกกระจายครับ
1: มาเยี่ยมมาเยียนอาจารย์ค่ะ
0: ดีใจดีใจ
1: คิดถึงอาจารย์
0: ลมแห่งความคิดถึง
1: พามาอันนี้เราไปคิดถึงพามาอุ้ยอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเหรอคะ
0: ครับพอดีวันนี้มีคลาส
1: ไฮโซ
0: สมัย
1: ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะ
2: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงในตอนนั้นครูประณตแสงไพบูลย์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
3: และคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดี
1: สวัสดีค่ะ
2: และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกรฤทธิ์ประเสริฐสุขครูสอนพละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประณตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก
1: อาจารย์ประณตก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นแววหนูคือเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหรือหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอโรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อนอันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ
0: ใช่
1: หนูก็มาบอกอาจารย์ค่ะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหม
0: เราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้เอามาลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราก็พยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์นั้นสะสมมามากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณปัจจุบันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จัดตุจักกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปแสดงกันนะครับแล้วเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็เอาไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดิน
1: ายโย่ง
0: นายโย่ง
1: เวทีสร้างชมพูก่อนบ่ายน
0: ะ
1: โดยที่มีอาจารย์พุทธกับอาจารย์มนุษย์เป็นเขาเรียกว่าแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังนะเป็นทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตรงนั้นเราร้องพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอนายโย่งเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่ก่อนบ่ายทุกวันนี
0: ้ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามา
4: การประกวดร้องเพลงครั้งไหนของชมพู่ที่ทำให้ครูประทับใจ
0: ไประยองนะครับงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอ่ะนะประมาณนั้นแต่ด้วยความเราต้องสู้เนา
1: ะ
0: แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ชนะให้ได้แต่นั่นไม่หมายถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันนี่แหละนี่คือเราเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพไม่ดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ย
1: เสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยม
0: ัน
1: ใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบโอ้โหหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นอะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้งนั้นเลยอะพร็อพเต็มใส่เสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบ้อๆบ้าๆไปประกวดอยู่เลยขี้เหร่ก็ขี้เหร่
4: เหมือนแบบบ้านนอกเข้าครู
1: มันนอกมาหนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเนี่ยสวยสวยสุดแล้วไปประกวดมาย้อนดูนี่โอ้โหก็ดีก็สมควรแล้วที่ไม่ติดนะคะแต่มีความพยายาม
0: นี่ไงคือเราได้ใจตรงนี้แหละครับถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยก็ถ้าคือว่าเราสมัครแล้วเราต้องไปแล้วล่ะณเวลานั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้ กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สังคม
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็น
1: อาจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วยถ้าเป็นวัยเด็กเล็กแน่นอนกิจกรรมก็อาจจะมากยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กโตอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมมีโรงเรียนหนึ่งมัธยมปลายในสาระสังคมศึกษาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสนธิสัญญาต่างๆอันนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาสอนจริงเลยเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ไปเซ็น FTA สัญญาการค้าเสรีเนี่ยกับประเทศต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่มีเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญไม่อะไรไหมที่ต้องเข้าสภาไม่มีนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็เอานี้มาแล้วให้วิเคราะห์ดูซิว่าสัญญาที่เราไปเซ็นเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักพอเพียงไหมเพราะตอนนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บรรจุเรื่องปรัชญาของเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมก็ได้
0: มีเหตุผล
1: สำหรับเด็กโต
0: อะไรเงี้ยพอประมาณ
1: เราต้องการเพียงแค่เด็กต้องคิด
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัยของเด็กด้วย
0: ครับชัดเจนครับนี่ทำให้นึกถึงหน้านี้ฮะหน้า9ในเอกสารของอาจารย์แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาหน้า9เนี่ยฮะการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับจัดกิจกรรมหลากหลายทำงานเป็นกลุ่มเรียนรู้สถานการณ์จริงสร้างวินัยจินตนาการนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่จะไปสร้างห้องเรียนแห่งความพอเพียงนี้ด้วยครับ
1: อันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษามาเนี่ยเราเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
0: ้
1: นะคะตรงนี้อยากจะพูดว่าสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านคือระเบิดจากข้างใน
0: ระเบิดจากข้างใน
1: ระเบิดจากข้างในเป็นศัพท์ของพระองค์ท่านซึ่งจริงๆพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนเมื่อชุมชนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาจะระเบิดจากข้างในเขาอยากที่จะทำนู่นทำนี่ทั้งนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาพร้อมละจะพัฒนาตนเองละแต่สำหรับเด็กเมื่อเราเน้นใช้ในภาคการศึกษานะคะเด็กต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ก่
0: อ
1: นถ้าเด็กไม่พร้อมมาโรงเรียนเนี่ยนะแล้วครูก็แบบจับยัดใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยไม่ได้
0: ก็ไม่เกิดประโยชน์
1: เพราะนั้นระเบิดจากข้างในเมื่อเอามาใช้ในภาคการศึกษาก็คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
0: ้
1: ทำอย่างไรจะให้เด็กอยากเรียนรู
0: ้ทำยังไงครับเพื่อนครูจะทำไงที่ไม่เกิดก่อนจะระเบิดเนี่ยเตรียมให้ระเบิดเนี่ยทำไง
1: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูต้องดูก่อนว่าชั่วโมงนี้เราต้องการสอนเรื่องอะไรดึงให้เด็กมาสนใจยกตัวอย่างเช่นครูสุขศึกษายกตัวอย่างเรื่องเด็กทำแท้ง
0: 2,000 2ศพ
1: เด็กจะสนใจมั้ย
0: สนใจแน่ๆเพราะเป็นเรื่องที่กำลัง
1: ทำไมเขาทำแท้งกันทำแท้งมันดีไหมเกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะป้องกันได้อย่างไรค่อยๆสอดแทรกเรื่องหลักพอเพียงได้ใช่มั้ยการมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในการคบเพื่อนต่างเพศเห็นไหมครับแล้วความพอประมาณอยู่ตรงไหนล่ะเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมยังต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องวางตัวอย่างไรในการคบเพื่อนในการใช้ชีวิตนอกเวลาเรียนเหตุผลทำไมเราต้องทำแบบนี้ชีวิตเราจะใช้ไปอยู่เพียงแค่นี้หรือเห็นไหมค่อยๆสอดแทรกไปแต่จริงๆนั้นทั้งหมดสิ้นเนี่ยคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิดนักเรียนลองคิดซิว่าทำแท้งสาเหตุมาจากอะไรทำยังไงเราจะป้องกันได้โยนคำถามให้เด็กเด็กเป็นศูนย์กลางการรู้ก็จะคิดก็จะคุยแล้วเขาก็จะเบิกจากใครเองว่าเออใช่นะ

0: มันไม่ดีนะแบบเนี้ย
1: เ
0: ราจะป้องกันได้ยังไง
1: เขาจะคิดของเขาเองเลย
0: เราไปสืบค้นหาความรู้สิว่าเราจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้ท้องหรือทำยังไงที่เราแบบไม่ต้องท้องเลยโดยไม่ต้องป้องกันเห็นไหมคะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติวิชาที่เขาต้องสอนเรื่องงานที่ทำอาชีพนะฮะที่ต้องลงมือทำ
0: การงานอาชีพ
1: กลุ่มการงานอาชีพเนี่ยจะเอาหลักพอเพียงไปใช้เนี่ยไปสอนทำไง
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนนะคะให้ทราบนะคะว่าคุณครูบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิด
1: บ
0: อกว่าพอต้องสอนเรื่องอยู่อย่างพอเพียงปุ๊บก็คือฝึกให้เด็กทำอาชีพ
1: เพื่อมีอาชีพติดตัวไปทำ
0: ใช่แต่ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้อาชีพที่เด็กเขาจะไปทำเนี่ยนะคะหนึ่งมันสอดคล้องกับศักยภาพของเขาแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมด้วยคือสามารถทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ได้จริงเกิดเป็นอาชีพที่มันไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าขายของอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยากขายอันนี้แหละแต่ไม่สนใจว่าตลาดเป็นอย่างไรความต้องการเป็นอย่างไรขัดกับหลักพอประมาณแล
1: ้
0: วเหตุผลใช่ไหมทำอาชีพนี้เพื่ออะไรเห็นไหมฮะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะประกอบอาชีพนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ประมาทเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาขึ้นมาเนื่องจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการประกอบอาชีพแต่เป็นหลักคิดในการตัดสินใจเรื่องการประกอบอาชีพเขาจะอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
1: ใช่แน่ใจ
0: คุณครูมัธยมต้นนะคะเขาก็จะสอนเรื่องการประกอบอาชีพยกตัวอย่างว่ามีอาหารชนิดหนึ่งซึ่งดังมากของคนไทยคือส้มตำพอส
1: ้
0: มตำปุ๊บ
1: แต่ว่ามันไปทั่วประเทศแล้ว
0: คนใต้ทานส้มตำไหม
1: ด้วยครับ
0: ทานคนเหนือก็ทานนะถ้าเกิดว่าทำส้มตำได้เนี่ยรับรองว่าประกอบอาชีพได้ขายที่ไหนก็ได้ครูก็บอกว่าอันนี้ทำส้มตำแต่คุณครูจริงๆแล้วต้องการฝึกให้เด็กคิดอย่างพอเพียง
1: ผ่านส้มตำ
0: ผ่านการสอนส้มตำการเรียนรู้เรื่องส้มตำนี่แหละทำอย่างไรนักเรียนในห้องมีประมาณสมมติอ่ะ40คนใช่ไหมคะคุณครูก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นะแบ่งเด็กออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ10คนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ประมาณ 7-8 อย่างใช่ไหมคะและมีกติกาด้วยว่าเมื่อตำส้มตำเสร็จทุกคนต้องกินให้หมดครบนั้นเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็ทานหมดคุณครูก็ถามว่าเมื่อกี้เราใช้หลักพอเพียงอะไรบ้างในการตำส้มตำเด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะ
1: เ
0: หตุผลตัวอย่างเช่นเหตุผลใส่อะไรก่อนอะไรหลังใช่ไหมคะใส่กระเทียมก่อนใช่ไหมแล้วเกิดจะมะเขือเทศไปก่อนไปยังไงคะ
1: เละ
0: เละก่อนกระเทียมแล้วพริกล่ะใส่ตอนไหน
1: เห็นไหมคะแรกๆเลย
0: ฮะเพราะนั้นเด็กก็ต้องคิดเหตุผลทำไมต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังทีนี้ก็จะเข้าใจอ๋อที่แม่ค้าเขาใส่ต้มตำเขาทำแบบนี้นี่เองแล้วการรับผิดชอบต่อกลุ่มเราชอบเผ็ดแต่รู้ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่เราก็ยังจะใส่ไป10เม็ดอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ฝึกความรับผิดชอบต่อกลุ่มแล้วสุดท้ายสอนอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไร
0: ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราต้องรับผลของกรรมนั้นคือเราตำส้มตำทุกคนต้องมีส่วนในการกินสอนว่าสังคมทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาเรา
1: แสดงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิชาอะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นจากครูสามารถจะนำเอาหลักคิดเนี่ยไปใช้ได้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: ชี้ให้เด็กเห็นผ่านวิชาผ่านเนื้อหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
0: สรุปง่ายๆว่ามี2ขั้นตอน1คุณครูเอาหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
1: ้ของส่วนครูเอง
0: ของส่วนครูเองหลังจากนั้นคุณครูก็คิดว่าในระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้นั้นคุณครูจะทำอย่างไรให้เด็กได้คิดพูดทำอย่างพอเพียง2ขั้นตอนค่ะง่าย
1: ๆดูมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนครูอาจจะยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่บ้างนะครับลองไปชมตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างของห้องเรียนแห่งความพอเพียงให้ชมกันนะครับลองไปชมกันครับ
2: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

0: ในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
2: ดูจากตรงคางตรงท้องครับ
1: คางมันเป็นดูยังไง
2: สีแดง
1: ๆเป็นสีแดงแล้วดูตรงไหน
2: แล้วดูติ่งเพศ
1: ติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบ่อปลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
3: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมาย

0: ายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนหนูคอยจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะหนูดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
1: ชื่อต้นไม้นี้เราก็จะสอนให้เด็กๆ เขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
2: เราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากควันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มควันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มควันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานคหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้อันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี
3: ้ดูแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแล้วครับเอาไปทำแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไปมันถูกไหมมีอะไรตรงไหนขั้นตอนไหนอาจจะผิดพลาดไปยังไงหรือเปล่ามีวิธีให้ตรวจสอบไหมครับหรือจะรู้ได้ไงว่าตัวเองทำเนี่ยมันถูกไหม
4: อาจารย์อยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีถูกผิด
3: ครับ
4: แต่ถ้าเรายึดหลัก3หัวข้อ2เงื่อนไขเนี่ยเราจะผิดน้อยมาก
3: ครับ
4: เพราะว่าก่อนที่คุณครูจะทำอะไรก็ตามแต่เช่นอาจจะใช้สื่ออะไรดีจะใช้แหล่งเรียนรู้อะไรดีมันพอประมาณไห
3: ม
4: กับสภาพภูมิสังคมแบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุผลที่เราทำแบบนี้ล่ะแล้วทำแบบนี้มันประมาทหรือเปล่าเห็นไหมคะพอเราใช้หลักสามหัวในการคิดตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะผิดน้อยมาก
3: ถ้าตอบตัวเองว่าได้ละใช่แล้ว
4: สำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบนี้แหละโอเคแล้วแหละไม่เห็นผลแล้วแหละมันจริงหรือเปล่า
3: แต่เหตุผลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบ
4: ใช่ไหมคะ
3: ผลประโยชน์ซ่อนอยู่ไหม
4: จึงต้องมีคุณธรรมนำความรู
3: ้ครับ
4: คุณครูต้องยึดหลักคุณธรรม
3: ไม่มีอคติ
4: ข้อแรกต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและอาชีพครู
3: ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โหชัดเจนมากนะครับก็คิดว่าถ้ามา3ห่วง2เงื่อนไขไม่น่าจะผิดทาง
4: ใช่ค่ะ
3: และน่าจะถูกต้องแต่ต้องชัดเจน
4: ด้วยใช่ค่ะ
3: ซื่อสัตย์กับตนเอง
4: ค่ะ
3: ครับฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกห้องเรียนครับห้องเรียนแห่งความพอเพียงมีหนังสือแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาครับเล่มไม่เนื้อหาไม่เยอะมากครับแต่อัดแน่นไปด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ทำไงครับอาจารย
4: ์ค่ะก็สามารถ เขียนจดหมายมาขอได้นะคะโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินสมรรถนะกษัตริ
3: ย์มีเว็บไซต์ด้วย
4: คืออย่างนี้ค่ะในเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
3: ค
4: ือ www. ขอเติมตรงนี้นะคะ sufficiency economy เนี่ยนะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแปลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: ค
4: ุณท่านทรงแปลเองแต่หลายคนมักจะใช้ผิดเป็น self sufficiency ซึ่งไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น sufficiency economy เนี่ยก็คือชื่อเว็บไซต์ของที่ทำงานของอาจารย์นี่นะคะ .org เนี่ยนะคะเข้ามาในนี้เรามีรายชื่อวิทยากรจิตอาสาเรามีรายชื่อสารสาพเพียงแบบอย่าง
3: ซึ่งเป็นครู
4: ใกล้เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นทั้งสน.สถานนิเทศซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของท่านอาจารย์อยากให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่มีเพื่อนร่วมเดินทางกันนะคะ
3: ก็เชิญเลยครับหวังว่าเราจะเกิดสิ่งนี้กันมากๆแล้วไม่เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นก็ต้องกระจายออกไปเพราะว่าไปเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณครูครอบครัวคุณครูสุดท้ายทั่วประเทศนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: หวังจะเห็นสิ่งนั้นนะครับ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: ก็อาจารย์อยากฝากเรื่องนึงนะคะ
3: เชิญครับ
4: พระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งครั้งนึงว่าพอเพียงต้องมีความสุขด้วย
3: ครับ
4: ถ้าเรามาตั้งสติคิดกันแล้วเนี่ยนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรา
3: ครับ
4: การใช้ชีวิตพอเพียงไม่ยากเลยแต่เราต้องเริ่มทำด้วยความจริงใจแล้วก็จริงจังอาจารย์ว่าพวกเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความสุขค่ะ
3: ครับโอ้โหจะน้อมนำมาไว้ด้วยนะฮะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ขอเชิญนะครับท่านที่มีหน้าที่ที่จะต้องสอนและจัดห้องเรียนทำให้เป็นห้องเรียนความพอเพียงจริงๆครับและถ้าชมรายการ Teachers Talk ครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับที่นั่นก็จะมีหลากหลายรายการให้ชมกันขอบคุณหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการครับดร.ปรียานุชพิบูลสราวุฒิขอบคุณอาจารย์มากคร
4: ับขอบคุณค่ะ
3: พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับ Teachers Talk วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฉันเอง
1: การศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟก็เริ่มต้นที่ประเทศทางแถบยุโรปนะคะโดยดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ท่านก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์นะคะในภาพลักษณ์ที่แท้จริงมีกายที่เราเห็นได้นะแต่เรามีจิตแล้วก็เรามีจิตวิญญาณการศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้ดีนะคะโดยเฉพาะเราพยายามรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเอาไว้ที่ตัวเด็กหรือที่เรียกว่าเลี้ยงเด็กยังไงให้เป็นตามธรรมชาติที่สุดนะคะถ้ามาถึงโรงเรียนเราจะเห็นว่าในสภาพที่อบอุ่นนะคะเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมีคุณครูเป็นแม่นะคะเป็นแม่ใหญ่ที่ดูแลอาจจะมีคุณครูผู้ช่วยนะคะเหมือนพี่ป้าน้าอาเข้ามานะเมื่อพี่เนี่ยเห็นคุณครูดูแลเขาเหมือนลูกอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนพี่ที่ดีกับน้องด้วยนะคะน้องจะดูพี่เพราะพี่เป็นแบบที่ดี
2: ในแต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนคละกันตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงอนุบาล3จะมีการตั้งชื่อด้วยคำที่มีความหมายดีงามเช่นห้องอดทนห้องความดีห้องความรักและห้องเบิกบานเด็กๆจะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำกิจวัตรประจำวันโดยมีคุณครูที่เป็นเสมือนคุณแม่เป็นต้นแบบสำคัญ
3: หัวใจสำคัญในการเป็นครูในแนววอร์ดเด็กเขาจะเรียนแบบครูบางทีเราทำอะไรโดยไม่รู้ตัวท่าเดินหรือว่าการพูดการจาเด็กเขาจะเห็นแล้วก็จะซึมเขาเรียกว่าเด็กเล็กคือเปิดรับทุกอย่างแล้วก็เข้ามาในตัวโดยไม่การกรองครูก็เหมือนเป็นประตูนึงที่เป็นสื่อจากโลกข้างนอกอะค่ะมาสู่ตัวเด็กคือเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติมันต้องมีจังหวะค่ะแล้วก็มี respect คือมีความเคารพต่อการและการต่อธรรมชาติเวลาเราขอบคุณอาหารก็คือเราจะบอกว่าขอบคุณนะธรรมชาติที่คือให้เราได้มีกินแล้วเราก็จะกินให้หมดให้ทราบถึงคุณค่าของอาหารของอะไรค่ะ

0: แต่เล็กจนโตโอเฝ้าถนอมเก็บอดเก็บออมไม่ยอมบ่นเลยลูกรักจะเป็นเด็กดีให้ชื่นเชยแทนคุณท่านเอ่ยที่เคยเลี้ยงมากราบคุณพ่อกราบคุณแม
1: ่คุณครูนี่นะคะจะอยู่กับเด็กทั้งวันเราจะเห็นว่าคุณครูเขาเรียงร้อยกิจกรรมเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแบบที่เรียกว่าเป็นจังหวะสอดคล้องกับลมหายใจเช่นเรามีลมหายใจที่เข้านะคะแล้วมีลมหายใจที่ออกถ้ามองดูจังหวะชีวิตในหนึ่งวันเนี่ยในช่วงเช้านี่คือเข้าช่วงสายนี่ออกไปวิ่งเล่นกลับมาเข้าอีกทีเมื่อเข้ามาในห้องเรียนนะคะ

0: แล้วก็จะจบอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงมันจะเหมือนกับว่าเราได้จับมือนะฮะเชื่อมโยงนะกิจกรรมเหล่านี้เรียงร้อยไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเท่ากับว่าคุณครูนะคะได้จัดกิจกรรมเสมือนกับว่าคุณครูเนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งเลย
1: กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินผ่านการทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนั้นจะเริ่มจากการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กอย่างเต็มที่ด้วยการเล่นอิสระกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติต่อด้วยการทานอาหารว่างที่เด็กโตจะต้องช่วยคุณครูจัดเตรียมและดูแลน้องๆจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมวงกลมที่คุณครูจะนำเด็กๆสวดมนต์

0: ความดี
1: เรียนรู้ผ่านการร้องเพลงประกอบท่าทางหรือการเล่านิทานก่อนจะนำเด็กๆออกไปเล่นที่สนามหญ้าเพื่อใช้พลังร่างเต็มที่แล้วจึงกลับมาจัดเตรียมอาหารกลางวันกับคุณครูเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
2: พื้นฐานวิชาต่างๆมันจะซ่อนอยู่นะคะในสิ่งที่เราจัดเอาไว้นี่แหละเช่นถ้าเรามองเห็นว่าเด็กกำลังเล่นอยู่เป็นเล่นฟรีเพลย์เนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นการใช้พลังจินตนาการใช้พลังสมองส่วนเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะมองได้เลยว่าอ๋อเด็กมีเรื่องของคณิตศาสตร์เด็กมีเรื่องระบบของเซตเลยนะว่าอาหารชุดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีช้อนและซ่อมจานและถ้วยนะคะสำหรับใส่น้ำแกงมีผ้ารองจานสำหรับทุกคนนะคะรับประทานอาหารเสร็จเก็บเช็ดเรียบร้อยเนียบแล้วไปล้างซักผ้าตากเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ออกไปหมักปุ๋ยกับคุณครูเอาเศษอาหารไปหมักปุ๋ยกับคุณครูก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติน
1: อกจากการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยกิจกรรมเชิงศิลปะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเช่นการวาดภาพระบายสีการร้อยดอกไม้การทำงานหัตถกรรมโดยกิจกรรมเหล่านี้คุณครูจะวางแผนให้เด็กเป็นผู้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการทำซ้ำๆด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์โดยคุณครูจะไม่เข้าไปชักจูงหรือแทรกแซงเด็กในระหว่างการทำกิจกรรม
2: รูปแบบแบบนี้ค่ะเราวางไว้เป็นปีจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นการซ้ำเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกเป็นภาษาสากลเรียกว่า repetition เนี่ยคือการซ้ำการซ้ำเนี่ยทุกครั้งที่ซ้ำแต่กิจกรรมนะฮะที่มองเห็นในรายละเอียดนี่นะเด็กทำต่างกันนะอย่างเช่นเขาร้อยดอกไม้ในวันที่ร้อยดอกไม้แต่ในรายละเอียดที่เขาร้อยเนี่ยเขาร้อยได้ดีกว่าครั้งที่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแบบทุกครั้งแต่เขาซ้ำเพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันทำได้แล้วแต่ในการซ้ำเดิมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ของเขาเองเพราะฉะนั้นซ้ำนี่แหละค่ะเป็นการซ้ำที่สดจริงๆเพราะว่าเขารู้แล้วมันตื่นเต้นใหม่ทุกครั้งเหมือนพบปะกันใหม่ทุกครั้งนั้นเด็กต้องการความซ้ำที่เขารู้สึกว่าเขารู้แล้วเขามั่นคงกับมันแล้วแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ฉันรู้เดิมนั่นแหละนี่อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่านิทานนิทานเนี่ยนอกจากคุณครูจะมีความสามารถในการเล่าเองแล้วเนี่ยเราต้องมีละครหุ่นก็คุณแม่ก็จะเข้ามามีบทบาทตรงเนี้ยเราทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองจะเข้ามาฝึกซ้อมนะในการฝึกซ้อมผู้ปกครองเนี่ยก็ทำงานกันเป็นชุมชนทำงานกันเป็นทีมนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ทำเรื่องเทศกาลสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราก็นะเรียนรู้กันนะฮะเหมือนกับว่าเราเป็นชุมชนเป็นบ้านเดียวกัน

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่อยู่กันอย่างมีความสุขและในวันหนึ่งดวงดาวก็ปรากฏขึ้นส่องแสงเจิดจ้าร
1: ู้สึกดีค่ะลูกก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็มีกลุ่มแม่พอมีอะไรเราได้ปรึกษากันแล้วลูกของกลุ่มแม่ที่มาจอยกันเนี่ยก็จะสนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเจอกันบ่อยขึ้น
2: วันนั้นก็เห็นแม่มาเล่านิทานเหมือนอึ้งไปเฮ้ยแม่มาทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่อยู่กับเขาทุกวันนี้มีเล่านิทานนะจะดีใจมากวันนี้แม่มาเล่านิทานเล่าให้เพื่อนหนูฟังด้วยนะ
0: เออ
2: ไม่มาไม่ได้แล้วต้องมาม
0: ีทูตสวรรค์องค์น้อยๆปรากฏกายขึ้นด้วยและกุมารน้อยนี้จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
3: ถ้าสังเกตไปนะคะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นเนี่ยไม่มีหน้านะคะมีคนถามหลายคนว่าแม้อยากเติมหน้าเติมตาจังเลยแต่ความจริงถ้าเรานึกถึงใจเด็กนะคะเด็กเขาเติมหน้าเติมตาไปในใจเรียบร้อยแล้วแหละนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้เหมือนกับว่าทุกอย่างต้องออกมาเป็นเด่นชัดมากเกินไปเหลือเนื้อที่ไว้ให้เด็กเนี่ยเขาได้จินตนาการบ้างนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ครูบอดอบก็ต้องรู้จักประมาณว่าแค่ไหนเนี่ยถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วสำหรับเด็กนะคะขอเหลือที่ไว้ให้เขาคิดเองบ้างเหลือที่ไว้ให้เขาจินตนาการใส่ไปเองบ้าง
0: และในคืนนั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทารกน้อยเติบโตไปเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้มีความสุข
3: ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณครูจะพยายามทำให้เป็นศิลปะให้ละเอียดอ่อนเราหวังว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้มีความงามเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อมีความงามแล้วเกิดความเข้าใจมองเห็นหรือยังคะว่าในการศึกษาแบบนี้เนี่ยพยายามทำอย่างมากเลยเพื่อให้มนุษย์สมดุลเพื่อให้สมดุลที่การลงมือทำเพื่อให้สมดุลที่ความรู้สึกความงามความละเอียดเพื่อให้สมดุลที่สำนึกความเข้าใจการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม

0: เวลาที่เราเห็นเด็กที่จากเมื่อก่อนเขาทำไม่ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละคนอ่ะมีบางคนก็วิ่งเขาร้องไห้กว่าจะมาถึงหน้าห้องเรียนได้เนี่ยโอ้โหทั้งครูทั้งพ่อแม่จับดึงลากอะไรแล้วก็ร้องไห้ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้วิ่งมาเข้าห้องเรียนวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาก่อนพ่อแม่คือเราเห็นแล้วรู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเราเห็นเด็กเขามีความสุขขึ้นเราก็มีความสุขอะค่ะแล้วก็ดีใจในวงกลมทุกๆวันก็อยากจะเวลาเขาเชิญเทียนก็อยากจะให้เขาอะมอบความสุขหรือความรักที่เขามีเล็กๆอะส่งต่อไปให้คนอื่นๆและทุกๆคนเด็กมาโรงเรียนมีความสุขกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆหัวเราะเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มเห็นเด็กๆร้องเพลงที่ร้องมาจากโรงเรียนเราคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขความสุขเล็กๆอะค่ะมันสามารถส่งต่อและแผ่ขยายไปได้อีกไกลอะค่ะ
1: ครูในการศึกษาวอลดอร์ฟค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะพาเด็กไปให้ถึงเรื่องของความดีและความงามถ้าพูดเป็นภาษาสากลก็อาจจะบอกว่ามีทั้งกู๊ดแล้วก็บิวตี้เพราะนั้นครูเองเนี่ยก็จะมีสำนึกอยู่ที่ว่าครูเป็นผู้ที่ทำให้เด็กเห็นชัดนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีความดีและมีความงามนั้นครูก็ต้องนำสองสิ่งเนี่ยค่ะให้ไปให้ถึงในกิจกรรมต่างเรียงร้อยไปทั้งวันใน1วัน1สัปดาห์แล้วก็1ปีเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นในตัวเด็กๆของเราว่าโอ้เขาเป็นคนที่อย่างน้อยก็เขาคิดถึงในเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะนะคะอะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาจะดีไว้ก่อนไม่ใช่ตำหนิใครมากเขาจะมองว่าโอ้โลกนี้มีความงามอะไรๆที่อยู่ในรอบๆตัวเขาก็จะมองว่าสิ่งนี้งามและจะทำให้งามมากกว่านะคะนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มีความภูมิใจว่าลูกของเราเนี่ยคงจะมีความพร้อมพอที่จะไปศึกษาต่อนะฮะในระดับวัยเรียนได้

0: จริงๆแล้วนะคะเรื่องการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กอนุบาลนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำ
1: จริงๆแล้วระดับอายุมันไม่ใช่เกณฑ์สำคัญแต่มันอยู่ที่เราจะปลูกฝังเรื่องอะไรให้กับเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบริบทแตกต่างกันไปอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเรียนรู้

ที่จะเล่นที่จะรู้ที่จะเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถใส่ความรู้ซึ่งมาสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันเป็นพื้นฐานสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้นำมาใช้ชีวิตในระดับต่อไปเราในฐานะที่อยู่ในอำเภอชะอำเนี่ยเรามีต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรก็คือชายทะเลชะอำอยู่แล้วเนี่ย

0: จัดการเรียนรู้ของอนุบาลเนี่ยทั้ง6กิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามนำหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับ
1: ที่นี่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบด้วยโครงสร้าง3ห่วง2เงื่อนไขนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม
2: เด็กๆเห็นรูปในหลวงแล้วเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างคะ
3: เครื่องเก็บน้ำ
2: เครื่องเก็บน้ำสร้างเครื่องไว้เก็บน้ำคนอื่นล่ะ
4: เครื่องกระปุกต้นไม้ครับ
2: ผู้หญิงบ้างคุณไหมค่ะคุณไหมคะนึกถึงอะไรคะลูก
5: ข้าว
2: นึกถึงข้าวทำไมถึงนึกถึงข้าวล่ะคะ
5: ให้ข้าวสอนให้ปลูกข้าว
2: ในหลวงสอนให้เราปลูกข้าวคุณซัมเมอร์นึกถึงอะไรคะ
6: คุณทองแดงครับ
2: คุณทองแดง
1: ขั้นแรกก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนครูส้มจะให้เด็กๆระดมความคิดด้วยวิธีทำ mind mapping โดยใช้หัวข้อเรื่องในหลวงของเราเพื่อที่จะนำบทเรียนเข้าสู่เรื่องความพอเพียงของพระองค์ท่านที่เด็กๆนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย
2: ท่านสอนให้เรารู้จักประหยัดโดยเอายาสีฟันมาสอนใช่หลอดนี้ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ
7: ใช่
2: ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
2: ยาสีฟันหลอดเนี้ยนะเป็นยาสีฟันหลอดจริงๆเลยที่พระองค์ท่านใช้จริงๆเลยใช่ไหมพระองค์ท่านเนี่ยใช้จะหมดแล้วพระองค์ท่านไม่ทิ้งพระองค์ท่านทำยังไงนะ
7: ร
2: ีดยังไงอะคะเอาอะไรรีดโอ้พระองค์ท่านเอา
7: ด้ามจับแล้วไปรีด
2: เอาด้ามแปรงสีฟันจับแล้วก็ไป
7: ร
2: ีดให้มันแบนเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค
2: ่
7: ะ
2: ไม่เหลือเลยพระองค์ท่านถึงทิ้งเห็นไหมคะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราก็ต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยและนอกจากยาสีฟันความประหยัดอีกอย่างนึงของพระองค์ท่านนี่ใช่ไหมคะคุณเบียร์ดินสอเด็กๆใช้ดินสอไหมคะ
8: ใช
2: ่แล้วเด็กๆเคยทราบไหมว่าตัวเองใช้ดินสอปีนึงกี่แท่งพระองค์ท่านใช้ดินสอเพียงแค
7: ่
2: 12แท่งเองใช่แล้วเดือนนึงพระองค์ท่านใช้แท่งเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมที่ชายทะเลนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเขาได้สัมผัสกับสถานที่จริง
0: การที่เราพาเด็กไปสถานที่จริงรวมถึงการใช้สื่อจากธรรมชาติสื่อจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับ
1: กิจกรรมที่เริ่มก็คงไม่พ้นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
9: ครบ10ยังครับฮะ14แล้วเฮ้เลย
1: และแล้วก็มาถึงช่วงที่เด็กๆรอคอยนั่นก็คือการเล่านิทานแต่ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อน
9: เห็นน้ำทะเลไหมครับสีฟ้าเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษทราบไหมครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าทะเลว่า
2: sea เด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะมีตัวอะไรบ้าง
9: แปลว่าเปลือกหอยภาษาอังกฤษนะครับ
10: shell
9: นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าทะเลชะอำแสนสวยครับลูกชายนั้นชื่อว่าน้องต้นกล้าครับ
2: ต้นกล้า
9: ชื่อต้นกล้าส่วนน้องสาวนั้นชื่อว่าน้องข้าวใหม่ครับ
2: ขั้นแรกของการทำกิจกรรมนะคะเราก็ต้องมาคุยมาปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้รับความรู้ซึ่งการได้รับความรู้เนี่ยเด็กจะต้องเกิดความสนุกสนานเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าเด็กต้องเรียนรู้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาไม่เบื่อหน่ายการเล่านิทานน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กชอบอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาคิดว่านิทานที่เราจะเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเราน่าจะแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพาเด็กไปเรียนรู้ข้างนอกเราก็ได้มาช่วยกันแต่งมาช่วยกันคิดว่าเราจะเอานิทานเรื่องอะไรดีมีตัวละครอะไรบ้างเรื่องราวมันน่าจะเป็นอย่างไรจบอย่างไรเปิดประเด็นให้เด็กคิดอย่างไรมีคำถามไปเปิดอย่างไร
9: พวกเรามากินส้มตำไก่ย่างกันดีกว่าโอ้ยอร่อยจังเลยไก่ย่างเนี่ยโอ้ย

0: กินเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนทิ้งลงไปในน้ำทะเลดีกว่าจ๋อม
1: จ๋อมเออเขาดี
0: นักท่องเที่ยวครับทิ้งไก่ย่างที่เหลือแต่กระดูกนั้นลงไปใน
1: ทะเล
0: แล้วครับผมส่วนอีกคนนั้นกำลังดื่มน้ำเอาเด็ดอร่อยเลยโอ้ยขวดน้ำหมดแล้วไม่รู้จะไว้ไหนโยนไปในทะเลดีกว่าจ๋อม
1: แกม
0: โอ้ยนักท่องเที่ยวครับทิ้งขวดน้ำทิ้งกระดูกไก่ครับผมทิ้งลงไปในน้ำทะเลครับถ้านักเรียนเป็นต้นกล้านักเรียนเป็นเด็กหญิงข้าวใหม่เนี่ยนักเรียนจะทำยังไงดีครับ
1: เก็บ
0: ทีละคนทีคนนอกจากเก็บแล้วเนี่ยยังจะบอกอะไรนักท่องเที่ยวอีกไหมครับ
1: บอกอย่าทิ้งลงน้ำ
0: อ๋อบอกว่าอย่าทิ้งเศษอาหารลงไปใน
1: น้ำ
0: เพราะว่าทางร้านเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้แล้วครับ
1: ถังขยะ
0: อ๋อทางร้านเนี่ยเตรียมถังขยะไว้ให้แล้วนะครับผมว่าแล้วครับบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวครับ
2: อย่าทิ้งกระดูกกับขวดแก้วลงไปในน้ำ
0: โอ้
3: ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วให้เขาคัดลอกตามที่เราเขียนเราก็นํามาจากความคิดของเขานะคะอย่างป้ายรณรงค์นะคะเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็นํามาเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาคัดลอกลงไปให้เขาเลือกตามที่เขาชอบแล้วเขาคัดลอกลงไป
2: อย่าทิ้งขยะ
4: อย่าทิ้งขยะใช่มั้ยไหนบอกใหม่ซิเขียนว่ายังไงนะครับดังๆ
2: อย
4: ่
2: าทิ้งขยะ
4: อย่าทิ้งขยะบอกใครเนี่ยน้องเบียร์จะบอกใคร
2: บอกคนที่มาเที่ยว
4: บอกคนที่มาเที่ยว
3: ขั้นตอนต่อไปที่เราจะให้เด็กๆเขาทำนะคะหลังจากที่ทำป้ายรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเขาไปติดตามต้นไม้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นเราก็จะให้เขาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า
5: อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปลูกฝังเรื่องของการกล้าที่จะแสดงออกนะครับไม่เขินอายเพราะว่านี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เราจะได้พบปะทุกวันนะครับการที่มีโอกาสที่เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับได้เชิญชวนหรือว่าได้มีคำพูดในการโต้ตอบว่าให้มาช่วยกันรักษาทางทะเลชะอำเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีจิตสำนึกที่จะชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกัน
0: คุณป้าเราเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เขามากินแล้วทิ้งก่อน
6: เขาทิ้งเต็มมือเขาก็ไม่เก็บแล้วเขาก็ไปพวกหนูก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ป่ะหนูเป็นเด็กดี
7: พอทานเสร็จแล้วก็ไม่เก็บ
6: แม่อะไรเผามั่งไรมั่งดำไปหมดแล้วเขาก็ไปกันเนี่ย
7: ถ้าทิ้งที่ชายทะเลมันเป็นยังไง
6: ทิ้งชายหาดแล้วเป็นยังไง
8: จกกระปุก
6: นี่หนูต้องรณรงค์ด้วยว่าอย่าทิ้งขยะชายหาดนะคะ
9: ดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมเอาละอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างครับผม
7: อยากบอกอะไรบอกเลยค่ะ
2: พี่ๆทิ้งลงถังขยะนะคะถังขยะสีเขียวตรงนู้นค่ะ
10: ถ้าทิ้งตรงนี้เป็นอะไรครับ
7: ทิ้ง
9: มีเก็บ
10: ทิ้งตรงนี้เลยได้ป่ะครับกินทานเสร็จทิ้งเลยได้ป่ะ
2: ไม
10: ่
2: ได ้ไม่ได้ครับ
10: ทำไมอ่ะ
2: จะใช้ทะเลของเราสกปรกทิ้งถังขยะสีเขียวตรงนู้น
10: อ๋อครับ
3: กิจกรรมวันแรกที่เราได้ทำนะคะจะมุ่งเน้นถึงในเรื่องของการให้เด็กเขารู้รักสำนึกบ้านเกิดก็จะอยู่ในหัวข้อของความพอประมาณคือให้เด็กเขาพอใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาให้เขารักแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เด็กเขาได้คือความภาคภูมิใจว่าวันนี้เขาได้ทำความดีทีนี้วันนี้ค่ะเป็นวันที่2เราก็จะมาทำกิจกรรมต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาทางวิทยาศาสตร์ลงไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้จริงว่าน้ำทะเลที่สะอาดเนี่ยทิ้งเศษขยะลงไปน้ำทะเลที่สะอาดจากตอนแรกที่เด็กเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโดยที่มีครูโป้งค่ะมาช่วยในการทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เป็นบ้านของสัตว์น้ำแต่ถ้าบ้านหลังนี้ครับมีคนใจร้ายคนใจไม่ดีเนี่ยมักง่ายเอากระดูกไก่ปีกไก่น่องไก่เนี่ยที่กินแล้วเหลือแต
1: ่
0: กระดู
1: ก
0: ทิ้งลงไปใน
1: น
0: ้ำมันจะเป็นยังไง
5: ในส่วนของการสาธิตและทดลองเนี่ยกระบวนการแรกก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ย สังเกตแล้วก็ลองตั้งสมมุติฐานดูว่าถ้าเรานำอาหารไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่ถุงพลาสติกที่เปื้อนน้ำมันมาเนี่ยทิ้งลงไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาลองนึกก่อนว่าสิ่งผลที่กระทบมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองทดลองดูแล้วก็สิ่งที่มันเกิดจากทดลองแล้วเนี่ยมันตรงกับสมมุติฐานเริ่มต้นหรือไม่ถ้าครูโป้งทิ้งกระดูกไก่ลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าน้ำทะเลจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเหม็นนอกจากน้ำทะเลจะมีกลิ่นของไก่ย่างแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงอีกครับ
11: ข้าวมัน
5: โอ้มันน้ำมัน
11: น้ำไม่ใส
5: น้ำไม่ใสเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับผมนับพร้อมกันนะครับ1 2 3จุ๋ม
12: ลงไปแล้ว
13: เมื่อนักเรียนเข้าใจสาเหตุของน้ำทะเลที่สกปรกแล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักมีส่วนร่วมในสังคมและพบปะผู้คนในชุมชนนั้นๆ
4: โป้งมีอะไรติดมาด้วยคะนั่นน่ะให้เด็กดูที่มือครูโป้งค่ะอะไรคะลูก
5: มันเป็นถุงพลาสติกเจออย่างนี้บ่อยไหมครับ
14: บ่อยครับอย่างน้อยคือไม่ทิ้งขยะลงทะเลไม่ทำให้น้ำเสียมแค่นั้นแหละแค่ได้แล้ว
13: การสอนบูรณาการเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถจัดทำสื่อการสอนได้หลากหลายทั้งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิชาศิลปะเป็นความรู้ที่ได้รับควบคู่ไปกับคุณธรรมที่ใช้ปลูกฝังให้เยาวชนยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิต
4: ครูส้มคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ทุกคนปฏิบัติตามทางสายกลางตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบถ้าทุกคนมีสติมีความรอบคอบมีรู้จักคิดครูส้มเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะทุกคนรู้จักพอรู้จักพอเพียงแล้วก็รู้จักเพียงพอค่ะ
5: เราคิดว่าการทำงานเพื่อเด็กอนุบาลเนี่ยจริงๆแล้วคืองานหนักแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ความสุขใจนะครับมันทำให้เป็นแรงที่เราผลักดันไปต่อซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยสอนน้องอนุบาลคนหนึ่งชั้นป.3ครับซึ่งก็สอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิถีการรักชุมชนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละซึ่งมันมีคำตอบถึงที่ตอบว่าเขาอยากให้ชายทะเลชะอำสะอาดสดใสกลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่ในหลวงองค์พระบาทสมเด็จในหลวงเนี่ยท่านจะได้กลับมาเที่ยวชะอำอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยอยากแล้วก็มีความหวังที่อยากจะให้ในหลวงเนี่ยมาเที่ยวชะอำสักครั้งหนึ่งครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหาก

0: ดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
1: พี่แว่นอยู่นี่นะ
0: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วย
2: เฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
1: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
1: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ

0: ครับ
1: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: เซฟคิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าเราจะพาคุณครูไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่บอกมาก่อนว่าจะไปที่ไหนและต้องพบกับอะไรบ้างแต่ให้เอาของที่พบนั้นมาออกแบบการเรียนการสอนภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนัยนาตรงประเสริฐครับอีกท่านหนึ่งครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อน
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้าเกิดขึ้นกับคุณครูสองท่านไหมครับ
2: ก็คงตื่นเต้นน่าดู
0: ตื่นเต้นน่าดูนะฮะครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน teaching out of the box ครับเชิญครับ
3: เราท้าทายครูคณิตศาสตร์สองคนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย2โมง
4: It's the unknown isn't it?
5: It's the unknown so things it's exciting you know so you've got scary
3: พวกเขากำลังเดินทางไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์
6: ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับ
3: ความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้ว
7: พวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียน
3: โรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธอ
5: Ready? Random weights and some rules about bridges
8: Hope it's algebra
5: Yeah
8: orAlgebra
5: is nice because you can link it
8: yeah,
5: to so much different stuff.
3: ถ้าเทียบเรือรอบๆและของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี
7: ้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะ
9: ผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะ
10: การทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การปฏิบัตินะครับ
8: I don't like the idea of doing shape stuff's
5: harder.
8: I think that's
5: it's more constrained. I think
8: yeah.
5: Right, where are we going then? You're local.
8: No.
5: For sure.

0: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับ
1: เอาล่ะยินดีที่รู้จักคร
0: ับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: Sequences and British lines.
3: Oh,
2: see what happens to it.
3: Thank you. That's cool. Cool. That's really random.
2: Well, they use it to take over the British, don't they?
3: And some weights. It's a bucket, yeah.
2: Wow.
3: Okay.
2: There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a
3: watch me.
2: It's like Alice in Wonderland.
3: Yes.
2: Excellent.
3: Well, the British is good. Sequences, patterns, different bridges.We've got bridges here, although I find the coal really random. I don't know what you think.
2: Yeah, I think it's the coal. But the others, well, even the weights to a certain extent. This, but, I can see in the surroundings.
3: I mean, there's lovely algebra, is what we wanted, right?
2: Yeah,
3: we love algebra.
2: Yeah, so that's
3: good. The pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there.
2: Weights and bridges.
3: Yeah, I can see links there.
2: Strength, definitely.
3: Oh, yeah, yeah. I'm feeling a lot more comfortable now that I
2: like knowing.
3: I know what it is. Like, yeah. my brain, I feel like my brain's already working.
2: Need to find out if this is going to tell us what our actual topic is.
3: Yeah, it? But I'm pleased so far.
4: Right, so we're going to watch the DVD and then we've got a couple more surprises for you downstairs.
3: More surprises? Okay,
2: DVD. Started.
4: Let's go.
5: สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอลเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียน
6: ของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำไทยที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ
2: That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-curricular link with the kind of history
3: yeah,
2: as well.
3: Yeah, because that's something, yeah, that you
2: know. My passion. Exactly. You're engineer
3: in the history.
2: What more do we need? Yeah.
4: Artist.
3: And the artist, of course.
6: Right. วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับ
5: เจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธอ
4: This is the space that you're going to be working in.
2: Wow,
3: that's quite, quite big.
2: Impressive space.
3: It's very blank.
4: You've got very simple materials to work with. You'd be thinking about things like structure, maybe things like that too, little curve.
0: ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดี

0: ครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ
1: But how you do that and how you use these materials to work out a mathematical maths lesson is up to you. But we would like you to use all of this space. Okay. Whatever you're making, it's going to fill the space.
2: Wow. ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้ว
3: เราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะ
2: ใช่เรามีถ่านหินนะ
3: ใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหม
2: นี่ก็คือแนวคิดหลักนะ
3: เอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้
2: ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
3: แล้วก็อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับ เริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถาม
2: ใช่
3: so ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมด
2: หรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นนะคะ
3: แล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมจึงได้เลือกดูแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วย
2: ใช่
3: ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดี
2: ใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ x มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะ
3: เอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไง
2: อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วย
3: ฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะ
2: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนด้วยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี
4: ้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยคุณครูได้นึกตามมั้ยครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดี
5: ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือเปล่าง
4: งเลยใช่ไหมฮะ
5: มันจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงง
4: พจน์ของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มี
5: ใช่
4: สเกลมีอะไรแบบน
5: ี้แต่ไอ้ฐานหินนี
4: ่
5: คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยม
4: ครับ
5: มันก็คงยาก
4: ครับของครูนายนานะฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่าง
6: ก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
4: ครับกลายเป็นเราสามวิชามาบูรณาการกัน
6: ใช่
4: สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะ
5: ของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเข้าไปเป็นวิชารวมกันเป็นหนึ่งวิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเข้าไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาอย่างเช่นว่าพาไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำ
4: ของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได
6: ้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก
4: ็
6: ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหร
4: ือ
6: ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอันนั้นก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างและอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาการไปด้วยอะไรแบบน
4: ี้ส่วนใหญ่คือไปที่เดียวแล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็กนะฮะนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบ การเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนของการออกแบบ
5: สำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว
4: ่
5: าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไ
4: ร
5: และสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่า
4: ครับ
5: ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเง
4: ี้
5: ยเหมือนกับที่ในเทสเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ถูกซับ

ของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกรองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกรองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลาดวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจมากเลยนะ
1: อะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องเสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
4: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ

0: น่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟแล้วมัน
4: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: การที่จะดูว่าหนูแก๊สบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวายๆนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปาก เราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทเป็นไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค่ะ
0: โดยทั่ว

0: ไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: ไหมคะ
1: อาจจะเร็วอ
0: ันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: ามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้า
0: ค่ะใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะ

ือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้อยู่ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ียนจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่ปิดเลยแต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องอ่ะหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้วอันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวไปทำอะไรต่อคะ
0: เราก็จะ

0: ไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
1: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห
2: ็นไห
0: ม
2: คะหัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
2: คืออะไรอ่ะ
0: อันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
1: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวไปเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจเราโป่งหัวใจดูก็จะเห็นโครงสร้างหัวใจเป็นสี่ห้องการทำงานก็มีการตรวจเจอและเช็คหัวใจเหล็กทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
1: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
2: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
2: ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครูแต่ละท่านหล่อมถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวจิงสาสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทำหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วเราสั้นเลยมือเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
2: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้ครูนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
3: กาว
2: นะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
3: กันไก
2: สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
3: เสื้อแบบไหน
2: นี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยเราจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกหวงน้องแรบบิทจะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้าแรบบิทด้วยเรามาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดู
4: Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. What do you do in summer? In summer, I go to the beach.
2: The hot season.

0: ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆ เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบนึงซึ่งทำกันมากนะคะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบๆนะอีกอย่างนึงคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
2: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ
3: สวัสดีครับ
4: เพื่อนเพื่อนเห็นไหม
5: เพื่อนเห็น
4: พี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
3: พี่ม้า
4: จะมาคัดเลือก
3: นักกีฬาสี
4: วันนี้ใครจะสมัครยกมือขึ้น
3: ใครจะสมัครยกมือขึ้น
4: จะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
6: พี่ม้าหนูจะมาเป็นนักกีฬา
4: วิ่งมาแล้ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
3: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
4: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
4: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมไหมครับ
7: พร้อมแล้ว
4: อันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ1มีกี่คนคะตกลงทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี้อ่ะมือลงก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิสีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะ
5: ถูก
4: แสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
5: 0
4: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
5: เขียว
4: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเพื่อนๆช่วยกันเริ่มหนึ่ง
5: สาม
4: สาม
5: สี่ห้า
4: เอาล่ะแสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ
5: ห
4: ้
5: า
4: คนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
1: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับอ้าวคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแต่งบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
7: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
8: เฮ้ยเสียงอะไรแผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่มฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
9: ไปดูกันก่อนเถอะ
10: ใช่ฉันเราไปกันเลย
9: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้วใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อนใช่ด้วยหน้าแตกไปเราเห็นไหมที่หลังอ่ะเธออย่าตื่นตกใจเกินกว่าเหตุนะ
7: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
11: ได
7: ้ไหมนะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
12: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียนค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายค่ะมันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
7: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือโยงเข้าสู่ในบทเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงเป็นหุ่นโดยให้เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทําหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
1: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทํางานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
13: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได้
7: จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้วหนึ่งเด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

0: เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า Mind Mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกนี้มาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งๆของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็น mind map เช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพหรือพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าเออไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคุณใช้ในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ mind map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
3: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีการเขียน mind mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อเจ้าจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็มีความเข้าใจในระดับนึงอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ mind mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
5: คิดว่าการทำ mind mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
0: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำไม่ได้เดี๋ยวต้องจดนะครับไม่จดนะครับเดี๋ยวคำหายไปไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับที่ครับว่าจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
1: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
1: ชุดดีมาก ครับ
6: ได้4คำค่ะได้8ค่ะ
1: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิม

0: เดิมนะแต่ที่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูและลองจำภาพทั้ง16ภาพดูเรื่องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
1: แม่ลูกพระจันทร์
0: พระจันทร์เต็มดวง
1: พระจันทร์ข
0: ึ้นเสี้ยว
1: ข้างแรม
0: โอเคข้างแรม
1: สิบไม่อ่ะ
0: เบอร์สิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
1: สีแดง
0: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะคำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นเลยนะจำไม่ได้นะฮะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับตอนนี้จะเริ่มในใบนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงกลมเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บหนึ่งไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็คิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันที่1ที่ผิดเยอะอันที่2เนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0101เราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆไม่เอาละเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราแยกเป็นคำๆเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ย1กิ่ง1คำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับผมหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับเห็นไหมฮะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมอง2ครั้งเห็นทั้งหน้าแนวนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะครับ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีประการเน้นสีด้วยเผื่อเตือนถ้าสนใจเนี่ยประการเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแกนก็คือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระนเรศวรเป็นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแกนนะแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอทำไมถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะฮะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแกนเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนละเชื่อมกับวงล้อมละมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแกนนะครับคราวนี้พอได้แกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะคือว่าเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องจะท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะฮะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากลำต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแกนมันก็ต้นไม้อะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบมันไม่ออกมาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและหนึ่งกิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็นหนึ่งสีถ้าไม่ใช่หนึ่งสีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้วหนึ่งกิ่งเหมือนกันคือว่าหนึ่งคำหนึ่งภาพหรือหนึ่งสัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอยู่เสมอนะครับและเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอื่นๆเนี่ยควรจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ย

0: กิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นดังรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นวงชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเนศวรเนี่ยก็พระเนศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งหนึ่งในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเนศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยทั้งอะตอมอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับเส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจถึงอยู่เหนือพอเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองมองข้างบนอีกนะไม่บอกว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่าเราเขียนแมพเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั้นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่าวาดรูปไม่ได้นะฮะสัญลักษณ์ไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งกิ่งหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้โพสเซตข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะคล้ายกัน A B C D เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเช่นไม่ค่อยทันจดยาวไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคเลยว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะฮะ
1: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
0: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันมาได้10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองสิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความได้เยอะนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะฮะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรกพี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับ
3: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
4: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอิเล็กแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่ทัชรินนะคะตรงบางเขน
0: อาจารย์ศรีวันเนี่ยนะจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเหล็กการทำงานเนี่ยนะให้ได้เห็นภาพรวมเนี่ยแล้วเขาจะต่อได้ง่ายนะ
3: วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4 นะคะลักษณะการใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้นในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการ

เขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: มุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับติงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้คำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

0: อธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นความยาว
5: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
6: ผมอยากจะบอกว่า Map นี่ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3 เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4 เนี่ยอยู่เรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6 แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องเตือนแน่ๆใช่มั้ยฮะแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
5: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
4: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
7: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกก็คือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
6: ก็จะเห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะ
7: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟัง

0: คะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
1: คุณครูศรีวรรณมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
0: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปนี้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆ เข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบ Mind Map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บ Mind Map ของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
2: ก็เพราะมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
3: สมุดก็มันอาจจะได้หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ไม่แมปนะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ
4: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
5: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
4: ครับ
5: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
4: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ mind map ในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยคือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
6: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ Mind Mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
1: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ Mind Map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
6: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ Mind Mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
7: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่ม
8: ประโยคสัญลักษณ์
7: 55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
6: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียวได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทําให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายเข้าไปเสริมตรงนี้ก็ทําให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
7: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทําแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
8: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
9: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
1: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
7: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองสรุปลงไปให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: สำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับ mind map ของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วเรานำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือค่ะการสอบเอนทรานซ์สอบโอเน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่อันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตราย

0: ายมาสู่ตัวเองได
1: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
0: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
2: พวกเรานี่ขอมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
1: นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
1: ว้าว
0: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
1: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไมโทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
0: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: ห้องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: เธอเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้น
0: ทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: กันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละเลย
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: everybody. This is English for Academic Communication. What are some common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
1: หลังจากนั้นนะคะให้พูดภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
2: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
3: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything and get experience from this university
1: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
4: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose for faculty and after I learned and studied everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university you have many friends a good friend and
1: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
4: I study here because my mother and my father want me to be an English teacher
2: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the students don't get the good opportunity the sameThe big city such as Bangkok or the big city in Thailand
1: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
0: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language Okay today you will know from Ajahn Abby my co-teacher
5: Very important thing to remember always dresspolitely because if we dress very sexy your audience will just be looking at your dress not listening to you eye contact we are just looking down like this good morning class how are you today today our lesson is about body language who knows body language soIs it nice to see if we teach like that?
6: No.
5: Yes or no?
6: No.
5: Volunteer, please show, demonstrate this one.
7: Okay, student, today I will teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? like this.
5: Okay, very good. When you ask a question,To your audience, you should not what? Okay, don't point your finger to your audience because your audience will be scared of you, will be afraid of you.
1: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aidsครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ Visual Aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น Visual Aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
4: At the present English is the universal language that's almost

0: or the kanji used for communications. Surely, when you are good writing skill, when in the future, you can go to apply the job.
1: The beginning of sentence must write capital letter, but Thai is not. Thai is the same.Capital.
2: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: Today I'm going to talk about teaching English through project work. Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
3: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students English vocabulary.
2: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
4: ้ Adisak, I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me write not light next or next neck.
3: Next.
4: Not neck. Not neck. Okay. Neck คือคอนะคะ Okay. So I think you need improvement about the pronunciation.
2: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
5: The role of teachers in the future if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students teachers should give students about advice suggestion and sometimes students can help solve the problem with students
6: I so much like your presentationIt's very good about group discussion. In Thailand, your classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students for group discussion?
5: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some room.Everyone in each group must listen leader and everyone in each group must try to speak.
7: ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
8: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทำไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
0: ้ I think game vocabulary can help you and your students interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scrabble can practice you good in vocabulary but crossword and the scrabble have difference crossword will limit your thinking when you put the letter you will don't have free
2: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะคะนักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language users นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ

0: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภารานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีตนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
1: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker.
2: Baker.
1: Barber.
2: Barber.
1: Barman.
2: Barber.
1: Builder.
2: Builder.
1: Butcher.
2: Butcher.
1: Carpenter.
2: Carpenter.
0: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
1: I want two volunteers. I will help.
3: What do you want to be when you grow up?
4: I want to be a dentist.
3: What do you do?
0: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนเรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
1: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
5: This job meet and greet visitor.
1: Meet and greet visitor.
5: This job work in reception.
1: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Suphatra.
6: Receptionist.
7: Oh, good.
1: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay. Remember. Okay. This time for oil tip, she will ask your fan.
6: Shoot one. Surfing.
1: Router.
6: This job.They work in a bar, pub, or restaurant.
0: Bar, pub, or
8: a barman.
1: Barman, right?
6: Yes.
1: Good.
0: จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
9: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

สวัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษา

ราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Google ก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับจริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Google ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go nowจะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้า

ใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไป Google ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมุติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดนึงที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่าJapan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Google Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน
กับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือ

หรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documentsซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate into แล้วก็คลิกปุ่ม OK Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนู File แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Text อันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้

ด้วยการเลือก choose translation language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน mini translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางๆปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ย Google รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Wordเราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติด้วยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับข้อฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านนึงครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: มชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆนะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าstand up Jen
2: นายไมค์ฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร์
1: อือฮึ Thank you very goodอ้าวไมค์ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที
3: ่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you คำว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไรแปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่ายินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meet มีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนน่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยเราใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย Google Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นักเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
4: glad
1: all together
5: glad
1: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก็วางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
5: ไม่
1: ได้ตรงความหมายเราต้องการไหม
5: ไม
1: ่อาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่า meet แปลว่าตอบสนองเมื่อกี้ meet แปลว่าอะไรนะพบอันนี้มันตอบสนองแล้วทำไงดีเราดูถ้ามีแท็บสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเค
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้นๆ
4: Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษ

0: แต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
1: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
2: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
3: Google Translate น่ะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สะดวกสลวยไงเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
5: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
9: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
8: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
9: ค่ะยินดีมากเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอ

0: ยินสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวน้องไอรินอยากฟังไหมคะ
2: อยากค่ะ
1: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
2: เร็ว
1: ไหมคะ
2: พอจะเร็วค
1: ่ะอันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
1: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
2: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมาค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
2: ค่ะ
1: นะคะ

0: เรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะ

็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: จะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่ใช่ปิดเลยแต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้วอันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะคือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวไปทำอะไรต่อคะ
0: เราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่ว

0: ไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
1: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห
2: ็น
1: ไ
2: หมคะหัวใจเหรอคะ
1: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
2: คืออะไรคะ
1: อันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
0: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
1: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างไหนหัวใจเราโป่งหัวใจดูเขาจะเห็นโครงสร้างหัวใจเป็นสี่ห้องหนึ่งสองสามสี่เห็นลิ้นหัวใจด้านหัวใจเห็นการทำงานเพราะในการตรวจเราใช้หัวใจเห็นทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
0: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัข กันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
1: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรีนสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
2: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรีนและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
2: ค่ะ

0: ลิงและกระต่ายดำน้ำลงไปช่วยกันเอาแม่ขึ้นมา
1: ปัญหาของกลุ่มเด็กพิเศษที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านเป็นหลักเขาจะเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนแล้วก็ทำงานหรือว่าชิ้นงานส่งครูไม่ทันโครงการนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการอ่านก็คือว่าเรามีเพื่อนที่เป็นเด็กปกติเนี่ยมาช่วยการอ่านส่งเสริมการอ่านให้กับ น้องที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมแต่กลุ่มตัวอย่างที่ครูใช้เนี่ยก็คือเป็นเด็กกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญานะคะเรียนอยู่ในระดับตั้งแต่ป .3 ถึงป .6IQ 50-70 มีปัญหาในเรื่องของการอ่านเกณฑ์ของเด็กปกติที่ครูใช้เนี่ยก็คือว่าก็จะต้องเป็นรุ่นพี่ก็คือป .5 ป .6 เด็กเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเหมือนกันแล้วก็มีผลการเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยอยู่ในระดับดีเต็มใจคือหมายถึงว่าเขาต้องมีจิตอาสาครูก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้เด็กๆมาเขียนใบสมัครกันมาคัดเลือกกันแล้วก็ครูก็พูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องมีกฎมีระเบียบมีกติกาในการที่จะมาฝึกน้องกันยังไงด้วยเขาก็ถ้ายอมรับกติกาได้แล้วก็มีเวลาว่างพอที่จะมาฝึกน้องในเรื่องของการอ่านก็ยินดีก็สรุปก็ได้มา6คนนะคะที่เต็มใจแล้วก็อยากช่วยจริงๆครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่จะมาร่วมโครงการนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนฝึกการอ่านนิทานนะคะพอได้เด็กมาแล้วเนี่ยนะคะครูก็ต้องนำเด็กปกติเนี่ยมาฝึกก่อนนะคะให้ความรู้กับเขาในเรื่องของว่าเด็กพิเศษเนี่ยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาน้องมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะบอกให้ความรู้ของเขามากที่สุดจุดอ่อนของเขาว่าเด็กกลุ่มนี้ยังอ่านไม่คล่องยังช้าการสอนต้องสอนซ้ำย้ำทวนการที่เราสอนบ่อยๆย้ำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านได้ดีขึ้นคนเราอะนะคะถ้าเป็นเด็กปกติเราอ่านแล้วเราจำได้แต่น้องกลุ่มนี้พอเขาอ่านเรื่องนี้แล้วสักพักนึงเขาก็ลืมแล้วเขาก็อ่านไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ซ้ำใหม่นะคะเราจะต้องอดทนเราจะต้องใจเย็นมากๆนะคะครูจะต้องสาธิตในเรื่องของการสอนการอ่านก่อนเริ่มแรกเลยนะลูกเราก็ต้องกล่าวทักทายนะคะพี่สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานกันนะลูกพอมาเจอน้องเนี่ยถ้านั่งน้องนั่งถูกต้องไหมพี่นั่งทางด้านซ้ายมือของคุณครูนะคะพี่ๆน้องจะต้องนั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะคะซึ่งการนั่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราชี้ไปเนี่ยมือเราก็จะไม่ชนกันนะคะมันเป็นหลักการที่ทางอเมริกาเขาใช้มาแล้วมันได้ผลครูก็เลยลองเอามาทดลองใช้ดูพี่จะต้องอ่านให้น้องฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะอ่านไปชี้ไปเด็กพิเศษบางคนตากับมือไม่สัมพันธ์กันเขาก็จะได้รู้อ๋อคำนี้อ่านว่าอย่างนี้เขาก็จะได้จำได้ด้วยว่าอ๋อใช่คำนี้อ่านว่าอย่างนี้แล้วการที่ได้ทำซ้ำทุกๆวันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความจำดีขึ้นแล้วก็จะคุ้นเคยกับคำศัพท์ว่าอ๋อคำนี้อ่านว่าอย่างนี้เรื่องแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าแม่ไก่ออกไข่ 3-4 ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกันมาเห็นพอดีคนพี่บอกว่าจะเอาไข่ไก่ไปขายที่ตลาดแต่น้องบอกว่าเราน่าจะเอาไข่ไว้กินดีกว่าเราจะได้ตัวโต
2: ขั้นตอนต่อมาพี่อ่านตามและให้น้องอ่านคลอเสียงตาม
1: พี่อ่านคลอเสียงตามครูนะคะเรื่องแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าวันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้านแม่ไก่ออกไข่ 3-4 ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกันคนพี่บอกว่าเอาใหม่ลูกคนพี่บอกว่าสมมุติว่าถ้าน้องอ่านผิดครูจะต้องอ่านคำที่ถูกต้องให้น้องฟังนะคะและให้น้องเริ่มต้นการอ่านใหม่นะคะเอาใหม่เมื่อกี้พี่อ่านผิดคนพี่บอกว่าจะเอาไข่ไก่ไปขายที่ตลาดเก่งมากเลยพี่เยี่ยมอ่านแล้วทีนี้นะคะหลังจากตรงนี้แล้วครูก็จะให้น้องอ่านเองนะคะพี่เดี๋ยวพี่อ่านเองนะคะเอาอ่านได้เลยลูกเริ่มครับ
3: แม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าวันหนึ่ง
1: ในขณะที่น้องอ่านพี่อ่านไปเลยเราต้องชี้ตามด้วยนะคะเราชี้ด้านบนน้องชี้ด้านล่าง
3: ไ ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้าน
1: เก่งมากลูกเมื่อน้องอ่านไปน้องอ่านได้เริ่มดีแล้วเริ่มคล่องแล้วต้องให้คำชมเชยน้องด้วยเช่นเก่งเยี่ยมดีมากให้กำลังใจอะไรอย่างงี้นะคะ
3: แม่เดินมาเห็นจึงบอกเด็กๆว่าเราต้องกินอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมนะคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วก็มาถามคำถามข้อหนึ่งแม่ไก่ออกไข่กี่ฟองคะจากเรื่องลูก
4: 30
1: โอเคเก่งมากแม่ไก่ออกไข่ที่ไหนคะเยี่ยมมากนะคะครูก็จะให้แบบประเมินการอ่านที่เป็นคำๆเนี่ยน้องอ่านถูกพี่ก็ติ๊กถูกไปแล้วค่อยมารวมคะแนนว่าจากนิทานเรื่องที่1ที่น้องที่ฝึกอ่านเนี่ยน้องอ่านได้กี่คำแล้วก็ใส่คะแนนไว้พอหลังจากครูสาธิตเสร็จแล้วอ่ะครูก็จะต้องให้เขาฝึกกันเขาต้องจับคู่ฝึกกันก่อนผัดกันเป็นครูผัดกันเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะมองเห็นได้ชัดว่าคนนี้ผิดขั้น

0: อนอะไรบ้างก็ครูจะให้คำแนะนำเขาไปเลยตรงนั้นแล้วก็ให้เขาทำใหม่ให้ถูกต้อง
1: เดี๋ยวน้องอ่านขอเสียงตามพี่นะคะเรื่องสองสหายในป่าใหญ่
0: อ่ะผิดแล้วลูกเราต้องให้น้องชี้ตามด้วยนะคะเดี๋ยวหนูบอกน้องนะคะว่าให้น้องใช้มือชี้ตามที่หนูอ่านด้วยเอาใหม่ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวใช้มือชี้ตามพี่นะคะหนูชี้ข้างล่างนะคะ
0: โอเคนะคะไปด้วยกันลูกชี้ตามไปเลย
1: เรื่องสามสหายในป่าใหญ่ทุกวันทั้งสามจะออกมาเจอกันแต่วันนี้แกะไม่มาแกะหายไปไหน
0: เมื่อกี้น้องอ่านผิดลูกแกะหายไปคำว่าไหนไม่มีเห็นไหมคะเอาใหม่ลูกแกะหายไป
1: แกะหาย
0: น้องอ่านใหม
1: ่แกะหายไปชะนีและแพะจึงออกตามหาแกะ
0: หลังจากฝึกเด็กปกติแล้วนะคะครูก็ให้ไปฝึกกับน้อง
1: สวัสดีค่ะพี่ชื่อหยานะคะน้องชื่ออะไรคะ
2: คร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาอ่านนิทานให้น้องฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องเนี่ยอ่านตามพี่นะคะวันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้านแม่ไก่ออกไข่3 4ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกัน
3: ในป่าแห่งหนึ่งยังมีลาเสือและลิง
4: ตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะลิงอ่ะอ่านใหม่2ครั้ง
3: ลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทั้ง4ไปโทษแห่ง
1: อันนี้อ่านว่าอะไรคะ
5: แม่ไก
1: ่เก่งมากค่ะอันนี้เหรอคะถูกค่ะเก่งจังเลย
6: การที่เพื่อนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยในการสอนเด็กเหล่านี้ได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเมื่อคุณครูชวราเนี่ยได้ทำการฝึกเด็กแล้วก็คือมีการกระบวนการที่ดีนะคะเลือกคนที่อาสาสมัครนะคะคนที่มีความสามารถทางการเรียนดีพอสมควรมีความตั้งใจแล้วเขาทำด้วยตัวเองไม่ได้มีใครบังคับเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำนะคะนั่นคือสิ่งสำคัญอันหนึ่งแล้วก็เมื่อเขาได้เตรียมได้รับการเตรียมตัวได้รับการฝึกมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะช่วยน้องยังไงจังหวะยังไงเขาจะให้คำชมยังไงนะคะซึ่งก็ทำให้การเรียนทั้งคู่นะคะไปทั้งการสอนการเรียนการสอนของเด็กทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างดี
1: วันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้าน
5: แต่น้องบอกว่าเราน่าจะเอาไข่ไว้กินดีกว่า
7: อาจารย์ไม่ได้บังคับค่ะก็เข้ามาร่วมเองค่ะเพราะว่าอยากสอนเด็กพิเศษด้วยค่ะอยากเห็นอยากรู้ด้วยว่าเป็นยังไงพอได้มารู้จริงๆเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยพอสอนน้องไปเรื่อยๆน้องก็เริ่มเข้าใจอะค่ะน้องเขาก็เริ่มอยากอ่านขึ้นรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากด้วยเพราะว่าเราฝึกมานานเราไม่คิดว่าน้องจะทำได้แต่น้องก็อ่านได้จริง
8: ๆน้องเขาบางทีอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกอาจจะแบบว่าสะกดคำไม่ได้พอเราสอนไปเราก็ภูมิใจค่ะที่น้องเขาอ่านหนังสือได้และเข้ามาในอีกขั้นนึงที่เข้ามาร่วมโครงการกับครูตูนเนี่ยนะคะไม่ได้เพราะว่าอยากได้ไม่ได้หวังที่อยากจะได้กิตติบัตรหรือได้คะแนนแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าพอกลับไปในห้องเรียนปกตินะคะก็มีค่ะได้ช่วยเพื่อนนะคะสอนเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่ออกหลายๆคนในห้องหนูก็จะมีอยู่เยอะนะคะคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่เราก็ต้องค่อยๆช่วยเพื่อนเขาจนเพื่อนเขาจะอ่านออกเกือบครบแล้วค่ะ
9: สวัสดีครับนักเรียนจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการเรียงคำตามพจนานุกรมหลายคนในห้องนี้เข้าใจแต่บางคนเท่านั้นที่อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะลองให้นะครับทำงานหรือช่วยกันเป็นกลุ่ม
10: เด็กระดับป.6 นะครับถ้าจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดในรูปแบบของการให้เด็กได้อ่านในใจอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามแต่เด็กพิเศษนั้นก็อ่านไม่ได้พอคุณครูชวรานำโครงการนี้เข้ามาปรึกษาก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ยังมองไม่เห็นช่วงแรกยังมองไม่เห็นว่าโครงการนี้มันจะเกิดประโยชน์กับเด็กยังไงสังเกตไปสักระยะเด็กปกติกลุ่มที่คุณครูชวราเลือกไปนะครับก็เริ่มที่จะสอนได้ครับคือสอนได้เมื่อก่อนอาจจะสอนสเปะสปะไปตอนนี้เริ่มสอนมีระบบสอนมีกระบวนการคนรับก็เริ่มสนใจ
11: ไม่มีไหมไม่มีเหรอ
12: ด
11: ู
12: ก่อนดูก่อน
11: ดูก่อนแล้วดูตรงนู้นมีไหม
12: ไม่มี
11: ต่อไป
13: พานมีไหม
11: แล้ว
13: ไม่ใส่ขา
14: หรือเรียบอก
11: ต่อไปอะไรต่อไปอะไร
15: ภาษาสัมภาษณ์อ่ะ
16: เออดู
11: มีมามีป่ะเก่งมาก ันไหนโอ้โหพีอันไหนเป็นจุดสุดท้าย
13: สุดท้าย
11: จะมาวาง
13: จะวางตรงไหน
11: พีเก่งมาก
10: ผมว่าเขาก็เหมือนกับมีคนมาเข้าถึงปัญหาเขาครับมาช่วยเขาอย่างจริงจังซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่มีใครมาช่วยเขาเขาจะถูกห่างเหินแล้วเขาก็จะทำให้เขาไม่อยากอ่านแต่พอระบบนี้เข้ามาทำให้เขายังมีคนในสังคมนะที่ยังเห็นคุณค่าของเขาอยากให้เขาไปอยู่ในสังคมที่ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนอื่นได้ครับ
6: สำหรับคุณครูในโรงเรียนต่างๆนะคะที่ต้องรับผิดชอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะหรือว่าเด็กบกพร่องทางสิทธิปัญญาในชั้นเรียนของอาจารย์อยู่แล้วก็สามารถนำวิธีการที่คุณครูชวลาได้ทำไปเงี้ยเอาไปใช้ได้นะคะใช้ได้กับเด็กทุกระดับนะคะไม่ว่าตั้งแต่ชั้นประถมถึงระดับมัธยมสามารถทำได้ไม่ว่าเรื่องของการอ่านการเขียนเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะแล้วแต่คุณครูจะไปปรับใช้ข้อดีที่การให้เพื่อนช่วยเพื่อนถ้ามองในเรื่องของเพื่อนที่เป็นเด็กทั่วไปเด็กเพื่อนที่ทำหน้าที่เป็นครูเพื่อนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างจิตสำนึกสาธารณะของเขาสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจของตัวเองเพิ่มเซลล์เอสติมของเด็กนะคะที่จะทำให้รู้ว่าฉันก็ทำได้ฉันก็เป็นประโยชน์ฉันก็เป็นคนดีเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งต้องการอะไรที่ซ้ำๆบ่อยๆ อยู่แล้วก็ได้เรียนรู้เป็นประจำเขารู้สึกสนุกสนานเขารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าจะต้องเรียนกับครูเพราะว่าพี่ช่วยสอนวัยใกล้เคียงกันนอกจากนี้สัมพันธภาพระหว่างพี่กับน้องนะคะพี่ๆที่เป็นเด็กปกติกับน้องที่พัฒนาการล่าช้าก็ความสัมพันธ์เนี้ยก็ดูดีขึ้นนอกจากนี้มันก็ค่อยๆกระจายนะคะเข้าไปในโรงเรียนทำให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี้ยเป็นที่ยอมรับในชั้นปกติในโรงเรียนปกติทั่วๆไป
0: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสังคมน้อยๆเล็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแต่พอเรามาทำตรงเนี้ยมันทำให้เด็กเราอ่านหนังสือได้อ่านคล่องอ่านดีขึ้นเข้าใจบทเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยลึกๆแล้วเนี่ยครูภูมิใจนะซึ่งครูคิดว่าในอนาคตเนี่ยครูจะไม่ได้หยุดแค่ว่าสอนแค่เรื่องการอ่านนิทานต่อไปครูอาจจะคิดนวัตกรรมที่มันยากขึ้นอยากจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเรียนหนังสือได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด

0: วันนี้ครูจะสอนกิจกรรมกลางแจ้งเรื่องเกมคู่แฝดซึ่งเกมคู่แฝดนี้เป็นการประยุกต์มาจากการละเล่นของเด็กไทยซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาและเป็นการที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบและเป็นการช่วยพัฒนาการคิดแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูว่าครูติดอะไรบนกระดาษเราเงียบทุกคนนะครูจะถามอันนี้พยัญชนะตัวอะไรคะ
2: ขอ
1: ฝ่ายอันนี้ล่ะคะ
2: ขอฝ่าย
1: อันนี้ล่ะคะ
2: ตอดีค่ะ
1: อันนี้สระอะไรคะ
2: สระอู
1: สระอูอันนี้ไม
2: ้เอก
1: ไม้เอกนะทีนี้เวลารวมกันหมดแล้วจะอ่านว่าคู่แฝดเลยอ่านสิ
2: คู่แฝด
1: คู่แฝด
2: คู่แฝด
0: ในการนำเข้าสู่บทเรียนครูจะให้นักเรียนได้รู้จักคำว่าคู่แฝดโดยที่ให้นักเรียนหาจากบัตรคำที่หลากหลายและให้นำมาผสมกันเป็นคำว่าคู่แฝด
1: เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเล่นบัตรคำเกมบัตรคำนั่งเป็น3กลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่ม
3: เดี๋ยวกับมัมมี
1: ่ใครได้กลุ่มแล้วมาเลยมาตรงนี้1กลุ่ม

0: ทีนี้ฟังคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูบอกพยัญชนะตัวไหนนักเรียนก็หยิบไปไปยืนตรงหน้าห้องนะคะเตรียมฟังนะหยิบจอจานจอจานอย่าพิงอย่าพิงอ้าวทุกคนอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: จอจาน
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยตัวฮอนกู
2: จากการเล่นเกมบัตรคำนักเรียนได้รับการฝึกการสังเกตซึ่งได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตาและนักเรียนได้รู้จักพยัญชนะสระและการผสมคำทั้งนักเรียนได้ร่วมกินร่วมกับผู้อื่นซึ่งให้เกิดความสามัคคีนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาด้านการคิดและการแก้ปัญหาอีกด้วย
0: อ่านพร้อมกันได้หนึ่งสองสามอ่านว่าไง
2: หลังจากนักเรียนรู้จักคำว่าคู่แฝดแล้วต่อไปครูก็จะนำภาพการเล่นเกมคู่แฝดมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายวิธีเล่นเกมคู่แฝดและสนทนาการละเล่นของเด็กในภาพ
0: นี่อยากดูไหมปิดตาไว้ก่อนแม่ไม่ให้ดูอ้าวลืมตาปิ๊งนี่เห็นไหมคำว่าคู่แฝดเห็นไหมเด็กเล่นอะไรกันลองบอกสิวิธีเล่นเขาก็จับคู่กันใช่ไหมคะเนี่ยจับคู่กันเนี่ยเล่นเกมคู่แฝดเนี่ยเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปเล่นเขาจะขีดเส้นเริ่มต้นขีดเส้นเริ่มต้นเต้นให้นักเรียนจับคู่กันแต่ต้องตัวสูงต้องเท่ากันนะคะแล้วก็เอาลูกโป่งไว้ตรงกลางแล้วพอครูปอนลูกวีดปิ๊ดนักเรียนก็ช่วยกันเดินไปที่เส้นชายแล้วมือจับลูกโป่งไม่ได้มือต้องเอาเท้าเอวไว้ถ้าไม่เท้าเอวก็เอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เดินไปถ้าลูกโป่งใครเดินไปถึงเส้นชายโดยที่ลูกโป่งไม่หลุดลูกโป่งไม่หลุดแล้วก็ไม่ได้เอามือจับไปคนนั้นเป็นผู
1: ้ชนะ
0: ไหนใครอยากจะรู้วิธีเล่นเอาขออาสาสมัคร2คน
2: ในการที่ครูอธิบายวิธีเล่นครูจะขออาสาสมัครนักเรียนออกมาเพราะจะฝึกให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและมีความเสียสละและให้นักเรียนได้เห็นภาพในการเล่นอย่างชัดเจนตามที่ครูบรรยายอย่างละเอียดและถูกต้องตามขั้นตอน
0: อันนี้ลูกโป่งนะคะเอาไว้ตรงนี้อ้าวสมมุติว่าตรงนี้เป็นเส้นเริ่มต้นแล้วตรงนี้เป็นเส้นชัยตรงนี้นะคะเนี่ยเส้นชัยตัวอย่างเอาเล่นนิดเดียวพอครูเป่าลูกวีดปิ๊กเราก็เดินมาหน้าเราจะเชียร์ใครเราเชียร์ได้ตามเลยเอาหนึ่งสองเอาเชียร์ได
1: ้โอ้สู้สู
0: ้วิธีเล่นแบบนี้ไหนใครเล่นได
1: ้
0: อยากเล่นไหมคะ
1: อยาก
0: อ้าวกลับไปตบมือเพื่อนหน่อย
2: กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการอ่านแผนพูนคำคล้องจองเกมคู่แฝดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นวิธีการเล่นเกมคู่แฝดและประยุกต์การอบอุ่นร่างกายให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเป็นการพัฒนาการคิดโดยการให้นักเรียนคิดท่าในการอบอุ่นร่างกายประกอบคำคล้องจองไปด้วย
0: ฟังครูอ่านก่อนดีกว่านะแล้วเด็กนักเรียนก็ค่อยอ่านตามเกมคู่แฝดลูกโป่งอยู่กลาง2

0: ภอฉันสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้อกดันเท้าเดินอย่าเพลินเร็วไวสองเท้าก้าวไปถึงเส้นชัยเอออ่ะทีนี้ว่าตามลูกโป่งอยู่กลาง
1: ลูกโป่งอยู่กลาง
0: สองข้างเธอฉัน
1: สอง

ุณร่างกายหานักเรียนยืนขึ้นทำพร้อมกันเลยทำตามครูก่อนขั้นแรกต่อยลูกโป่งข้างบนนะแล้วก็เท้าก็ย่ำไปที่นี้เป็นจังหวะท่าที่สองทำไงต่อยไปข้างหน้าบ้างแล้วเท้าที่นี้นะรู้จะรู้เรื่องยังอ้าวหนึ่งสองสามลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนช่วยกันตาลูกโป่งไว้ช่วยกันคิดท่าเองลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนสองคนว่าไงสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้อกดันทำไงเอ่ยอกดันเท้าเดินอย่าเพลินเร็วไวสองเท้าสองเท้าสองเท้าก้าวไปสู่เส้นชัยเอ้ย

0: หลังจากที่นักเรียนได้รู้กติกาการเล่นแล้วครูก็พานักเรียนออกไปเล่นที่สนามโรงเรียนเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและเปลี่ยนอิริยาบถและให้เด็กได้รับอากาศที่บริสุทธิ์หลังจากนั้นครูก็เริ่มกิจกรรมโดยที่ให้นักเรียนร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
1: อันนี้เริ่มต้นเพราะให้เธอยืนหลังเส้นนะพอครูเป่าปิดเธอก็เดินไปถึงเส้นนู้นเห็นไหมอันนี้คือเส้นชัยใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะแล้วเวลาเดินเอามือไว้ไหนเอาไว้ที่หลังหรือไม่งั้นก็จับเอวจับลูกโป่งได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้

0: ี่ผายตายตายพี่ผายตายตาย
1: เมื่อเล่นเกมคู่แฝดเสร็จครูจะมาสนทนาร่วมกับนักเรียนโดยการตั้งคำถามเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดและการแก้ปัญหา
2: จากการเล่นเกมคู่เฟซเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะถามคำถามนักเรียนตั้งใจให้ดีนะคะครูจะถามว่าขณะที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดลูกโป่งแตกเพะนักเรียนทำไงฮะ
0: พอตาออก
2: ถ้าเกิดแตกอ่ะถ้าเกิดลูกโป่งมันแตกอ่ะจะทำอย่างไรเธอก็ต้องต้องออกจากการเล่นใช่ไหมเราก็แพ้ทันทีแล้วถ้าเกิดขณะที่เล่นเนี่ยเพื่อนหกล้มเล่นเล่นปั๊บสะดุดเท้าตัวเองหกล้มเลือดออกนักเรียนจะทำอย่างไร
3: พาเพื่อนไปทำแผล
2: พาไปทำแผลทำที่ไหนครับ
3: ที่ห้องพยาบาล
2: ที่ห้องพยาบาลเออเก่งเอาตบมือให้เต้นหน่อยสิเอาต่อไปแล้วถ้าเกิดอยู่ๆเพชรผมบอกว่าผมไม่อยากจะเล่นนักเรียนจะทำไง
3: ต้องให้เล่นให้ชนะก่อนค่อยออก
2: โอ้บอกเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะเกราะเพื่อนใช่ไหมเออบอกให้เล่นก่อนอ่ะถ้าเกิดอยู่ๆเพื่อนบอกไม่ให้คนนี้เล่นยุ่งมากจะทำอย่างไรอ่ะช่วยกันตอบช่วยกันคิดก่อนคิดก่อน
3: ต้องไปเล่นกับคนที่ให้

0: ก็ไปขอเพื่อนเล่นไม้เล่นกับคนที่ให้เล่นใช่ไหม
1: แล้วเราก็ไม่ดื้อ
0: เราก็ไม่ดื้อแล้วเอาไงอีกเอาใครต่อไปอีก
1: เราก็จะเล่นเพื่อนแล้วก็ต้องใจดีกับเพื่อน
0: โอ้ถึงเพื่อนจะให้เล่นด้วยใช่ไหมเอาเก่งทุกคนเลยเอาแบ่งให้เพื่อนจะได้ให้เล่นด้วยใช่ไหมเอาเก่งทุกคนตบมือให้ตัวเองเอาทีนี้คำถามเลย
1: ต้องจับเองพี่ชับ
0: ทีนี้ขนาดที่เล่นน่ะเธอจะทำอย่างไรอยากจะชนะอยากจะให้ชนะเธอจะทำยังไงถ
2: ึง
0: จะ
2: ต้องเดินเร็ว
1: ๆห้ามเอามือไปแตะลูกโป่ง
0: ไม่เอามือแตะลูกโป่งแล้วอะไรอีก
1: เอามือไพ่หลัง
0: เอามือไพ่หลังเอาทำไงอีกให้ได
1: ้ห้ามให้ลูกโป่งตก
0: แล้วทำยังไงไม่ให้ลูกโป่งหลุดออกจากหน้าอก
2: เราก็เอาไว้แน่นๆ
1: หน้าดันไว
2: ้เอาไว้แน
1: ่
2: นๆ
1: หน้าดันไว
0: ้ทำยังไงถึงแน่นๆถ้าเกิดเราแน่นแล้วเพื่อนไม่แน่นน่ะ
1: ก็หลุดถ้าเพื่อนไม่แน่นก็หลุด
0: เราต้องมีความอะไรกันถึงจะ
1: สามัคคี
0: ต้องมีความสามัคคีกันช่วยกันดันไว้ใช่ไหมเหมือนกับคำท้องจองที่ว่านั้นใช่ป่ะอกดันช่วยกันดันแล้วเท้าก็เดินไปอย่างเร็วถึงจะถึงเส้นชัยใช่ไหมคะเก่งทุกคนเลยเอาตบมือตัวเองการละเล่นไทยคุณครูผู้สอนสามารถนำไปบูรณาการในวิชาอื่นๆได้เพื่อเป็นการสืบสารและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการละเล่นไทยสืบต่อไป

วันนี้ครูสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องผักสดสะอาดน่ากินการเรียนการสอนแต่ละครั้งนี้เราต้องเน้นกิจกรรมให้เด็กเล่นอย่างหลากหลายคือได้เล่นบนเรียนและได้พัฒนาเด็กให้ครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาแล้วก็เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงวันนี้ครูได้นำผักอย่างหลากหลายที่หาได้ในท้องถิ่นมาให้นักเรียนได้ดูและให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นการฟังนิทานการต่อภาพจิ๊กซอว์การวาดรูปผักและครูคาดหวังว่านักเรียนคงจะได้รับประโยชน์ในการเรียนครั้งนี้มากและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทีนี้นะคุณครูจะให้นักเรียนนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็นับ1 ถึง 10ช้าๆปฏิบัติ

0: ไหนลืมตาขึ้นนี่แน่นักเรียนเห็นอะไรมั่งเอ่ย
1: น
0: ัก ของอันนี้ประคองอันนี้นะ
1: หนูนี
0: ่เดี๋ยวเห็นรูปของแล้วก็เห็นรูปเด็กใช่ไหมเด็กกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังหอมฟักทองใช่ไหมอันนี้คือนิทานเลือกฟักทองของนิดเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังหนูนิดตัวนิดสมชื่อและไม่แข็งแรงหนูนิดไม่ชอบกินผักมื้อไหนมีผักหนูนิดจะร้องนี่มีผักอีกแล้วไม่อยากกินเลยเธอก็บอกว่าเหม็นก็เหม็นอร่อยก็ไม่อร่อยเดี๋ยวดูต่อไป

หนูนี่ชอบกินกินแต่ฟักทองเท่านั้นกินอย่างเดียวอื่นไม่กินเลยกินฟักทองอย่างเดียวคืนหนึ่งขณะที่หนูนี่กำลังหลับหนูนี่เขาฝันเห็นฟักทองว่าฟักทองเนี่ยมาชวนหนูนี่ไปเที่ยวสวนผัก

0: กมีผักอะไรบ้างจ๊ะหนูนี่เขาสงสัยผักมีทุกอย่างเลยจ้ะฟักทองเขาตอบต่อไปฟักทองพาหนูนิดไปพบกับมะเขือเทศอันไหนมะเขือเทศเอ่ย
1: ส
0: ีแดงที่เป็นลูกเกลมกลมแดงๆใช่ไหมแล้วก็ไปพบกับผักอะไรเอ่ยผักตำลึงมีสองอย่างนะต่อไปผักตำลึงบอกว่าฉันเนี่ยช่วยให้เธอแข็งแรงส่วนมะเขือเทศบอกว่าฉันเนี่ยช่วยให้ผิวสวยแล้วก็ให้เธอไม่เป็นหวัดพอกินมะเขือเทศแล้วไม่เป็นหวัดง่ายฟักทองพูดกับหนูนิดอย่างดีใจและฉันก็บอกว่าฉันก็ทำให้เธอเนี่ยสายตาดีด้วยนะถ้าเธอกินผักเป็นอาหารเธอสายตาดีทองบอกวันรุ่งขึ้นหนูนิดรีบไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะไปเล่าเรื่องต่างๆให้กับใครฟังให้กับคุณครูฟังนะหนูนิดเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาฝันดีเขาฝันว่าได้ไปพบกับผักมะเขือเทศแล้วก็ผักอะไรเอ่ยผักตำลึงก็เล่าคุณครูฟังคุณครูก็บอกว่าโอ้โหดีจังเลยได้ไปพบผักเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นหนูนิดต้องกินผักนะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็สายตาดีหนูนี่ก็บอกว่าค่ะรับคำคุณครูหนูนี่จะปฏิบัติตามก็จบจบแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเล่นเกมทีนี้ให้เฉยๆนะคู่กับ
1: ค
0: ู่
1: คร
0: ับนะครับมาช่วยกันดู
1: คู่ครับยังไม่มีคู่ครับไม่ลงคู่ครับจะมี
0: ช่วยกันดูกับเพื่อนน้องป้าน้องบีช่วยกับดูกับป้าพีดูต้องคอยนั่งให้ดีๆดูว่ามีภาพอะไรมั่งเอาคนแรกมาติดก่อนเลยเอาโอ๊ตมาติด
1: โอ๊ตดูพวกนี้โอ๊ตติดต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ไม
0: ่ได้เอาใหม่ต้องรอยไป
1: ไม่ต่อไม่ได
0: ้เอาใครออกมาก่อนใครจะออกมาก่อนดิ
1: ต่อได้อะคือว่า
2: พี่บีมเ
0: ว้ยบีมดูสิด
1: ู
0: ส
1: ิ
0: เอาเต้นมาม
1: ะเขือฮะมะเขือฮะมะเขือฮะ
0: อ้าวใครมีภาพอีกอ้าวตาดูดิจะต่อตรงไหนนักเรียนช่วยกันดูซิผักในภาพเนี่ยมีผักอะไรบ้างเป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรถาม
1: กันเป็นภาพค่ะ
0: อันนี้อะไรเอ่ย
1: บวบมะเขือเทศ
0: อันนี
1: ้มะเขือม่วง
0: มะเขือม่วง
1: ตักทองมะม่วง
0: ฟักแฟงผักอะไรเอ่ย
1: ผ
0: ักกาดขาวอันนี้แหละ
1: กะหล่ำขาว
0: อะไรช่วยกันคิด
1: กะหล่ำขาว
0: กะหล่ำขาวไหนใครว่ากะหล่ำขาวยกมืออ่านมะมีว่าอะไรมะมี
1: ผักคะน้า
0: อันนี้ผักคะน้าแล้วอันนี้ล่ะ
1: ถั่วแระ
0: ถั่วลันเตาอันนี
1: ้
0: มะเขือเทศอันนี
1: ้แครอท
0: แตงกวา
1: ผักเขือ
0: แตงกวาทีนี้นอกจากผักในนี้แล้ว

0: นักเรียนรู้จักผักอะไรอีกอ้าวเดี๋ยวให้คิดช่วยกันคิดเอาช่วยกันคิดคิดว่ามีผักอะไรเดี๋ยวให้บอกครูคนละหนึ่งอย่างให้ครูถามก่อนใครทราบยกมือปุ๊บเลย
1: ผักประกา
0: ศอ้าวน้องฟ้า
1: ผัก
0: ประกาศ
1: ผ
0: ัก
1: ชี
0: ผักชี
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้ง
1: เอ้ผัก
0: ผักไรอ่ะ
1: ผู้ครับ
2: ผักตำลึง
0: ผักตำลึง
1: ผักคะน้า
0: ผักคะน้าบีมผักกะหล่ำ
1: กะหล่ำปี
0: นะเออกะเพราโหระพาอ้าวใครรู้อีก
1: กะหล่ำกะหล่ำปี
0: กะหล่ำปี
3: ครูคะ
4: กะหล่ำแตงกวา
0: แตงกวาเอาในนารู้ไหม
1: ครูคะกะหล่ำขาว
0: กะหล่ำขาวเอาอะไรอีก
4: แตงกวา
0: แตงกวาแตงกวาแล้วมะเขือเทศเลยไม่จริงตำลึงแครอทอะไรอีกถ้าสีขาวเขาเรียกอะไร
1: มะเขือม่วง
0: มะเขือม่วงองุ่นนะรู้ไหมผักอะไรอีกอ่ะผักอะไรเอ่ยแตงกวาแล้วไม่ให้ซ้ำเพื่อนแครอทก็ได้แครอทก็ได้หัวเช็ดเท้ารู้จักหัวเช็ดเท้าไหมคล้ายแครอทนั่นแหละแต่มันสีขาวๆเดี๋ยวครูจะให้เธอดูนี่ดูสิในตะกร้านี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพอครูหยิบปั๊บเธอก็บอกนะอ้าวอันนี้อะไรเอ่ย
1: หัวชัยเท้า
0: อะไร
1: หัวชัย
0: หัวชัยเท้าใช่ไหมสีอะไร
1: ส
0: ีขาวแครอทสีอะไร
1: แดง
0: สีส้มแล้วใครเคยกิน
1: เคย
0: อันนี้ล่ะ
1: มะเขืออ
0: ้าวลองจับดูสิมันหนักหรือมันเบาเอาแบ่งให้เพื่อนจับด้วยอ่ะใครเคยกินมั่งอ้าวแล้วนี่เอาจับมากให้เพื่อนจับ
1: จับมาก
0: อ้าวส่งมาให้คุณครูทีนี้อ้าวเก็บอ้าวทีนี้อันนี้อะไร
1: มะเขือ
0: ยาวหรือสั้น
1: มะเขือ
0: มะเขือยาวมะเขือยาวนี่ล่ะ
1: กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีแล้วอีกอย่างนึงกะหล่ำมันคล้ายๆกะหล่ำปีแต่เป็นดอกฝอยๆฝอยๆเป็นกระตุกนี่เขาเรียกกะหล่ำอะไรกะหล่ำดอกหนูเห็นไหมเห็นไหมลูกเออมีกะหล่ำดอกอ้าวนี่อีกอะไรเอ่ยไหนใครเคยกิน
1: เ
0: มื่อกลางวันกินหรือเปล่าอร
1: ่
0: อยไหม
1: อร่อย
0: นี
1: ่มะเขือ
0: มะเขืออะไร
1: มะเขือมะเขือเปาะ
0: มะเขือเปาะมะเขือเปาะเอาไว้แกงนะ
1: มะเขือเปาะ
0: เอาอีก
1: เ
0: หมือนเมื่อกี้นี้ไหมเหมือนในนิทานไหม
1: เหมือน
0: กินมะทองแล้วช่วยให้เป็นอย่างไร
1: สายตา
0: ไม่ไม่แล้วอะไรอีกไม่เป็นอะไร
1: ไม่เป็นหวัด
0: ไม่เป็นหวัดฟักทองบอกถ้ากินฟักทองแล้วไม่เป็นหวัดใช่ไหมถ้ากินตำลึงแล้วไม่เป็นอะไร
1: ไม
0: ่ทำไง
1: แข็งแรง
0: ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วถ้ากินมะเขือเทศล่ะ
1: ไม่เป็นหวัดได้ให้ผิวร่างกาย
0: ให้ผิวสวยนะ
2: แล้วก็ไม่เป็นหวัดง่าย
0: ใช่อ้าวอันนี้ละอะไรเนี่ย
1: กะหล่ำขาว
2: กะหล
1: ่
2: ำ
0: กะหล
2: ่
0: ำ
2: กะหล
0: ่
2: ำ
0: เนี่ย
1: กะหล่ำ
0: ใครเคยเห็น
1: ผักกาดขาว
2: ผักกาด
0: ขาวผักกาดขาวไหนใครอยากกินผักกาดขาว
1: อยาก
0: ได้ทำอะไรกิน
1: จิ้มกับ
2: ต้มจืด
0: ต้มจืดก็ได้ทีนี้เวลาจะกินเอาฟังแกงก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะกินเนี่ยเราอยู่ๆเราก็เด็ดมาแล้วก็กินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อ้าวอย่างมะเขือเปาะเนี่ยเราก็มากัดกินจิ้มน้ำพริกกินเลยได้ไหมมีครูต้องทำยังไงต้องทำยังไง
1: ล้างก่อน
0: ต้องล้างก่อนทีนี้ล้างยังไงให้สะอาดล่ะ
1: ต้องแกะ
0: อ้าวทำไมถึงต้องล้างถังนี้ก่อน
1: ฮะมันสกปรก
0: ชั่วโลกมันสกปรกแล้วบาง
1: ส่วนไหน
0: โอ้บางทีเขาก็เอายาฉีดกันแมลงใช่ไหมถ้าโกรธเรากินเข้าไปปั๊บเราก็กินยาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก่อนกินเราต้องล้างสะอาดทีนี้วิธีล้างถ้าเกิดเราล้างจุ๊บจุ๊บจุ๊บพันเนี้ยไปทั้งฝักทั้งต้นเนี่ยมันจะเลี่ยมไหม
1: ไม
0: ่เลี่ยมข้างในไม่เลี่ยมเพราะว่าข้างในนี่มันจะมีเห็นไหมมีขี้ดินดำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะล้างเราก็ต้องแกะทีละซี่หรือครูจะทำให้ดู

0: เนี่ยเวลามันเป็นผักแบบนี้ใช่ไหมเราก็เด็ดแบบนี้เด็ดแล้วก็ค่อยๆล้างทีละฝักเอ้ยทีละใบทีละใบแบบนี้เราจะไม่ขยำขยำขยำเพราะอะไร
1: ไม่แหลก
0: โอ้เดี๋ยวมันแหลกละเอียดหมดกินไม่ได้ใช่ไหมค่อยๆล้างแบบนี้แบบนี้แล้วก็แกะทุกพันเลยทีนี้ส่วนมะเขือเราต้องฉีกแบบนี้
1: ไ
0: หมไม่ต้องเราก็ล้างทั้งลูกแบบนี้ล้างแบบนี้ล้างทั้งฝักเอ้ยทั้งลูกมาเลยแบบนี้มะเขือเราก็ล้างทั้งลูกแบบนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิตตี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิตตี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิตตี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิตตี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโปร่งและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิตตี้ระวังทีเร็กกำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ววิตตี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กเอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
2: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรแองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement ซึ่งเป็นเซสชั่นที่5ในชุดที่เรียกว่า Planning for SuccessLesson Planning, Learning Styles, and Teaching Strategies. Welcome you all to video conference English language teacher training organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. This session is session 5 out of 6 sessions of the series Planning for Success.Lesson Planning, Learning Styles, and Teaching Strategies, which is part of the theme Establishing a Culture of Achievement. And our guest speaker today is Ajahn Charan Sanchez from Thammasat University. Please welcome Ajahn Che.
1: Thank you, Ajahn. Good morning, everyone. Sawadee ka. Welcome to Session 5, Bangkok, Hua Hin and Nong Khai.I hope you are ready for another fun and exciting session. I hope you're ready today to do a little bit of dancing. Okay, so as Ajahn Naraporn mentioned, it is session 5 out of session 6. So I hope that today will be just as meaningful and educational for you and later

0: Thank you so much.
1: Thank you very much. Ajahn, was that related to the shipwrecked story with the Venn diagram or a separate activity?
2: Separate.
1: Ah, okay. All right. That's very nice, because we also, yeah, we did that last session, and we did that in many other sessions before with using Venn diagrams. And I think that's a really fun way to organize it personally, information. Thank you very much. Excuse me. But using the idea again of brainstorming, and what is a shipwrecked man? Who is the shipwrecked man before they go into this story? All right. Yeah. And Ajahn, yes.
3: Okay. May I sum up a little bit first? Yeah. ค่ะจากที่ท่านอาจารย์นะคะได้ตอบนะคะถึงเรื่องlogical mathematical intelligence นะคะก็ท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยกิจกรรมก็คือว่าให้แก้ปัญหาให้ตอบนะคะหาวิธีแก้ปัญหานะคะจากโจทย์โดยที่ให้ใช้เหตุผลนะคะก็คือ logic นั่นเองแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็เน้นการgraphic organizers นะคะ graph chartหรือว่า percentage นะคะให้คืออาจารย์ก็บอกว่านักเรียนเนี่ยอาจจะชอบเลขชอบคณิตศาสตร์ก็นำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษนะคะโดยให้ทำกิจกรรมที่จะต้องมีการคิดคำนวณถึงเปอร์เซ็นต์หรือว่าการวาดชาร์ตการทำกราฟิกออร์แกไนเซอร์นะคะก็อยู่ใน intelligence เหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์เชย์บอกว่ามีความสำคัญมากนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะดูกราฟหรือว่าดูชาร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลนั้นออกมาได้นะคะ process ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ interpret ข้อมูลได้นะคะส่วนทางกรุงเทพท่านอาจารย์นิรมนก็บอกว่ามันจะให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งอย่างเช่นภาพกิจกรรมที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะ shipwreck นะคะก็อาจจะมีการให้อ่านเรื่องให้เหตุผลให้แก้ปัญหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังใช้ Venn diagram นะคะในการที่จะให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของอะไรก็แล้วแต่ของครูกับนักเรียนนะคะของคุณพ่อของคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือลักษณะการใช้ graphic organizer นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน logical mathematical intelligence ทั้งสิ้นค่ะเป็นตัวอย่างค่ะ
1: Thank you. All right, so attached to this question review section are some activities Ajahn Niramon did share what she did with her class. And I know that there are a few teachers here who would like to perhaps share what they've done with their classrooms, perhaps a specific lesson. And that's question three. Oh, actually, that's part of question three. So before we go into the next intelligence, which I am now switching on the slides, let's go back to that other old slide. And here we go. Okay. Would a couple of other teachers who did send me an email share what they have done with their class? And it's also, I think, in the new handout for today. Okay, and we will show it in the visualizer first. Okay, so and this is from Ajahn Suwani. And I'm glad you entered in the class here. You sent an email about what you did in the class. Could you explain a little bit more? I took some notes based on what you said. Could you share with everybody using the microphone? Oh, it's up to you. Would probably be interpersonal and logical mathematical, what you did with your class. Okay, yes, could you please share? Oh, could you use the microphone? Oh, right, on the desk, on to the left. Thank you.
4: Good morning.
1: Good morning.
4: I sent my information about this.
1: Mm-hmm.
4: Interpersonal, I think, activity about interpersonal, I will try motivate to be for my students, mm-hmm. And to express something out in order to find their abilities. After that, I will cheer up them, show that example, someone like to sing a song, sing songs. I will try to prove his competency and by admiring what on chef are capping.
1: Right, right. You're supporting them.
4: Yeah, thank you. It is a reinforcement. I think that.
1: Yes.
4: Is my.
1: Yes, of course, indeed.
4: For my all of my student undergraduate.
1: Yes, even undergraduates need support. Right. I think that's a great idea with of course, everyone, all teachers would like to motivate their students to express what's going on in their mind and to reinforce any skills that they're developing. And if a student is interested in singing, then okay, we will, why don't you sing a song that you like? Or let's all sing a song together, and you are acting as a supporter.
4: Yeah,
1: that's great.
4: I think so.
1: Yeah. And for logical mathematical, you mentioned you also did Sudoku, right? And some crossword puzzles?
4: Another.
1: For the logical mathematical?
4: For logical finish, please. To body language.
1: Oh, well, the logical mathematical, you mentioned that you gave your students some puzzles, like crossword puzzle or Sudoku, to help them with their reasoning.
4: It's a logical
1: mathematical intelligence. Yeah.
4: To listen about the question, to make a question for lesson.
1: Right, providing them with different questions, but I read in your email also, it was a great idea. Sudoku is quite fun, personally, but some people might not like it. But actually, it's a good way, it's like recreational activity, right? Last night, I was playing this game called Yahtzee, and it's a lot about math. So Sudoku, also logical, the number game, yeah. All right. Thank you. Thank you, Ajahn.
4: Thank you so much.
3: ท่านอาจารย์สุวรรณีนะคะก็ได้เล่าถึงการทำกิจกรรมกับนักเรียนนะคะที่จะให้เกิดการพัฒนา intrapersonal intelligence ค่ะก็คือให้คือพยายามกระตุ้นนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงออกนะคะชอบร้องเพลงก็ให้ร้องนะคะก็แน่นอนก็ต้องเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ครูก็จะเป็นเหมือนกับเป็น facilitator เป็น supporter นะคะส่วน logical mathematical intelligence นี่ก็อาจารย์ก็ให้อาจจะให้ทำเกมนะคะอย่างเช่น Sudoku ที่อาจารย์เชพูดถึงเนี่ยก็เป็นเกมที่เป็นตารางอะค่ะนะคะด้านเท่าแล้วก็แบ่งตารางเท่ากันหมดแล้วก็ให้ลงเลข1ถึงเลข9นะคะว่าไม่ให้ซ้ำกันเลยนะคะไม่ว่าจะทางด้านแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะท่านอาจารย์อาจจะเคยเล่นนะคะลองไปหาดูก็ได้นะคะนักเรียนก็เล่นสนุกนะคะค่ะ
1: Thank you. Do we have time for Ajahn Phai and Ajahn Da to share what they did with their class? Yes.
0: My lesson is about eating out.That the student learned about that, and they do like recommend some food shop in the city, and then that we watch the video in class and we discuss about that, and we talk about. I have seen my student like junk food or fast food restaurant that they recommend, and we ask about why give me the reason why something like that, and.In the classroom, some student, like have overweight student, and the overweight student just sit quietly, and we talk about how to encourage them to use the good health, good food. So we work like the project about good health, good life, okay? And they decide that to encourage the student who quiet to give the idea that I let them work in group

0: a better lifestyle, if you think that some students would need some guidance with their eating habits, and also using English to try and review some food, choose food, and you're showing that you're very concerned about some of your students' health, but trying not to be, you should not eat that, but letting them think on their own, right, and make their own decisions about, oh, okay, that's junk food, that's true. I do eat a lot of junk food, and maybe I can change my diet little by little, right? We all can, right? Thank you very much for sharing. All right, so. Oh, okay, I'm sorry.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: Yeah, I would like to share my own teaching.
0: Yes.
1: Yeah, when I teach tenses, such as this present simple tense, I give the students some sentences. It's a good word. Yeah, I give them a sheet. Yes, there are a lot of sentences, and they have to discuss which, such as I usually, the sentence is, I never smoke. Yeah, and I ask them why. Why do we use the present simple tense, and how do you know that this is a simple tense, the present simple tense? And they have to discuss and have to tell the rules. As a teacher, I don't have to tell them the rules, but they have to learn by themselves, yes, and get the idea. And they can remember because I tell them to write their own sentences, like the examples.
0: Right.
1: That's all I did.
0: Thank you very much. No, that's not that's all. It's great. I think that, yes, as a role as teachers, it's not a matter of telling, but trying to get it out of them. And because if they say it, they will remember rather than we say it. Because it might be like, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. But if they're going, blah, blah, blah, blah, themselves, then it's blah, blah, blah, blah. Oh, okay. I know that. I said that. And all you did was ask them a question or a few questions.
2: Yeah. กิจกรรมที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะที่ฉันอยากจะพูดถึงไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะคืออาจารย์บอกว่าเวลาสมมติว่าเวลาสอนนักเรียนจะสอนเรื่อง present simple tense เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแบบบอกกฎไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเด็กก็คงจำไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ตัวประโยคนะคะที่ใช้ present simple tense ในหลายๆกรณีให้ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับอะไรฮะสรุปออกมาจากตรงนั้นว่าเนี่ยกฎคืออะไรทำไมถึงใช้ present simple tense ในกรณีใดบ้างซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นวิธีการที่แทนที่เราจะให้กฎก่อนและให้ประโยคตัวอย่างอาจารย์ทำกลับกันให้ประโยคตัวอย่างไปก่อนสัก10ประโยค20ประโยคและให้นักเรียนเนี่ยสรุปออกมาจากตรงนั้นนะคะที่เรียกเป็นอะไรฮะ inductive learning ค่ะ
0: thank you woodBefore we move on to the next activity, would anyone like to share in Hua Hin or Nong Kai? Just raise your hand or turn on the microphone. Any ideas or any comments or questions, what you do with your class? Okay, if not, you can share it later. All right. Just want to open the gates for sharing. All right. So,
2: Ajahn
0: Chaliosi would like to share something.
1: ก็อยากเสริมเห็นปฐมยังไม่มีใครนำเสนอความจริงปฐมก็มีทำได้มากนะคะเท่าที่พบครูมักจะนึกถึงเรื่องของแต่ละเป็นส่วนส่วนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ logical mathematical intelligence เนี่ยถ้าครูสอนเรื่องของฤดูต่างๆนะคะอาจจะให้แบบฝึกหัดที่เป็นตัว a b c d e f จนถึง z นะคะเป็นตารางแล้วก็ให้เด็กเป็นประโยคต้องให้เติมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวฤดูต่างๆเนี่ยเขียนเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรนะคะแล้วเด็กก็จะต้องไปเอาตัวอักษรที่เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ซึ่งเป็น1 2 3 4 5มาใส่เมื่อเข้าใส่แล้วมันก็จะได้เป็น summer winter อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเขาจะต้อง solve problem จากตัว number ไปสู่ตัว letters ตัวอักษรพอได้เสร็จแล้วถ้าเรามีตัวรูปภาพต่างๆเพื่อจะต้องการเช็คว่าเด็กรู้ไหมว่าความหมาย summer คืออะไรก็อาจจะให้เขา match ตัว summer กับ activity ที่เขาควรเรียนมาแล้วว่าหน้าร้อนควรจะทำอะไร

0: เป็นบีชหรือว่าหน้าหนาวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นแล้วนั่นคือจะเป็นอาจจะโปรโมทเรื่องของ logical mathematical intelligenceความจริงครูมักจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าครูอยากจะต่อไปถึงเรื่อง intrapersonal ครูอาจจะตั้งคำถามว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยชอบฤดูกาลอะไรแล้วก็กิจกรรมอะไรที่นักเรียนชอบจะทำในฤดูนั้นๆเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กต้อง reflect จากตัวของเขาเองว่าเขาทำไมเขาถึงชอบสิ่งนั้นก็เป็นการ combine ระหว่าง2 intelligence เข้ามาอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่อยากจะฝากให้ครูนึกว่าเราถ้าคิดต่ออีกนิดนึงจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยอาจจะได้สามารถจะส่งเสริมตัว intelligence อื่นๆอีกที่มันน่าจะเป็นไปแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะ
1: Thank you All rightSo, I hope this is the part that you'll be ready for. And what we're going to do is we're going to have a little dance going on. And I hope in Hua Hin and Nong Khai we can all see you. You'll do the same. So we're going to play a song. Well, Khun Phum will play a song called Hey Mambo. Maybe some of you have heard it. And in this quick song, okay,We're all gonna sway, and whenever we hear the woman, whenever we hear Rosemary Clooney, a famous star from the 50s and 60s, mainly 50s, we're going to raise our hands like this, okay? And then the rest we're just sway. So we're just going to sway back and forth, and then when we hear her go, hey Mambo, we're gonna go up like that, okay? So we're also gonna be watching Hua Hin and Nong Khai, all right? So we're gonna go.Dance like this, hey mambo, and then like this, hey mambo. Okay, all right, so I hope you're all ready, and Ajahn's here, hope you're ready. All right, Khun Phum, when you're ready. Let's try to make the music loud.

0: about other kinds of activities that you do with your students that apply this intelligence. So let's go back to that slide, thinking about these two questions: the song, what we did, and what you do with your students. So we have observe, right, and mimic or copy, role playing and dancing. A student with bodily kinesthetic intelligence likes physical movements, likes games, likes to use their hands, make something with their hands, likes hands-on activities, right? Communicate with body language, gestures, and they like to be active all the time, engaged. So we're going to start with Bangkok, then after Nong Khai, and then Hua Hin. So about 2 minutes discussion, sharing, thinking of ideas. Maybe you can even do a dance if you want.
1: ค่ะอาจารย์คะจากกิจกรรมที่เราทำท่าทางประกอบเพลงเมื่อกี้นะคะให้แมมโบนะคะอาจารย์เชก็ให้ดูชาร์ตนี้นะคะ bodily kinesthetic intelligence นะคะ intelligence ใหม่ของเราอาจารย์ลองดูว่าที่เราทำกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยมีแฟกเตอร์ไหนที่เกี่ยวข้องนะคะที่อธิบายถึง intelligence นี้ค่ะแล้วก็ลองนึกไปถึงกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักเรียนทำค่ะ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะ

ั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: she doing? And the last and at last, the friend have to guess about where is that? Where is that?
1: Right.
0: Yeah, just right. Like that.
1: Exactly. Thank you. That's great. Like, for example, a beach, maybe. Yeah. Everyone's lying down. Even though they're in a classroom, maybe they're going like this, reading a book. Or maybe someone in the back is going, right? And someone's like this. No, I'm just kidding. A shark. Yeah. Yeah, that's great. Oh, I know. The beach. Yeah. Thank you. The sea. All right. How about in Hua Hin?
2: Hello, good morning. In the class, I give them things that are famous cartoons, such as cartoons of the Walt Disney. Walt Disney, okay. Mm-hmm. And then give them show the imitate, like it. Yeah. Yes. Thank you.
1: Okay. All right, thank you. So you could base it on a Disney story. Or a famous scene in a Disney story, and then they become part of their, they choose their favorite Disney character, and then they pose, right? And maybe some students guess, oh, I know, you're this character from this Disney story. Yeah, perfect, fun. All right, Nong Kai?
3: For Nong Kai is a very simple idea. Just I teach a very young of age student, okay, look at me and see who am I. Like I flying, and they guess.
1: Mm-hmm.
3: Maybe someone guess I am an aeroplane, the planes, and now we have the music instrument like a tamarind thing called and. Everyone be a aeroplane, then fly. We learn the word fly, and now take off, and they take off, and now landing, and land together.
1: Right.
3: And after that, we choose one student to show the act in front of the class and guess what is mm-hmm. that happened, like the plane crashing, something funny. Yeah. Yeah.
1: Okay.
3: Pick the picture from them in front of the class, and the other student tell what happened after we learn the plane fly together with the music instrument. Yeah.
1: Thank you. That's actually adapting the tableau vivant instead of like a pic. I mean, it is still a living picture, but it's kind of also like a living flashcard. You know, a flashcard.
3: Yeah.
1: You know, instead of just instead of a story. Or a sentence, or a painting, it's a vocabulary word, or a verb phrase, right? You can learn airplane, and then you can teach verbs, landing airplane, to fly an airplane, to crash an airplane. I don't want to crash an airplane.
3: Yeah,
1: but that's perfect. Your class sounds like fun.
3: Yeah, and sometimes the plane stop now, and they have to freezing. Yeah, stop.
1: Yeah, and the plane
3: stop
1: is the frozen in the air.
3: Yeah, frozen, yeah. Fun.
1: Fun one. Yes, thank you very much. Fun.
4: ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้คิดว่าจะใช้ tableau vivant นะคะในลักษณะใดได้อีกนอกจากถ้าจะเรียนแบบ painting นะคะก็ทางกรุงเทพก็เสนอว่าอาจจะทำเป็นลักษณะเป็นเรียนแบบคนนะคะบุคคลที่เป็นที่รู้จักนะคะก็เด็กจะได้เดาได้ง่ายอย่างเช่นทำท่าแบบชาลีแชปลินนะคะหรือว่าแสดงท่าที่เป็นการบอกซีนบอกฉากหรือเหตุการณ์ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะก็มีหลายคนทำกริยาท่าทางหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะค้างไว้แล้วก็อาจจะพอเดาได้แล้วว่าแต่ละท่าทางเป็นกริยาอะไรแล้วก็ให้เดา ว่าฉากนั้นคืออะไรนะคะอยู่ที่ไหนเหตุการณ์นั้นหรือว่าจะเรียนแบบตัวการ์ตูนนะคะก็ได้หรือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ที่หนองคายก็บอกว่าอาจจะทำท่าซึ่งอาจารย์เชก็บอกว่าท่าหนึ่งอาจจะถ้าสอนเด็กเล็กเด็กประถมอาจจะเป็นท่าหนึ่งก็คำศัพท์หนึ่งนะคะทำท่าบินนะคะทำท่าเป็นแอร์เพลนทำท่าเป็นแลนดิ้งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็ประกอบกันไปแต่ว่าจะต้องโพสท่าให้นิ่งเอาไว้นะคะค่ะ
1: Okay, thank youOkay, so now we were talking about what your students can do. Now we're thinking about what you can do. Now it's your turn to do

0: this kind of activity or this lesson that can last for more than one day? So I'll give you a few minutes to think about this.
1: ค่ะหลังจากเราทดลองนะคะทำจาบโลวีวองกันแล้วนะคะอาจารย์เชก็มีคำถามสองคำถามนะคะคำถามแรกก็คือว่าอาจารย์จะนำกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยใส่เข้าไปในกิจกรรมในห้องเรียนของอาจารย์ในวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่านักเรียนเนี่ยจะได้พัฒนาทักษะอะไรจากการทำกิจกรรมลักษณะนี้คะสักสองนาทีค่ะ

0: they bother about the lesson, I will try to motivate them to, okay, everyone, you action. You can action if you want, up to you. He action.
1: But based on the lesson that
0: yes.
1: they're learning.
0: Interlap, short time.
1: Like an intermission, kind of, like a break time.
0: Break time, yes. It's a good thing for motivate them to set up again,
1: right.
0: set up, setting.
1: And I think for that too, Ajahn, besides trying to free them from boredom, besides
0: yeah.
1: trying to wake them up, it's also continuing their lesson without them realizing they're continuing their lesson.
0: I think make them enjoy themselves
1: mm-hmm.
0: and to like a learn continue.
1: Exactly.
0: Yeah.
1: They're enjoying their lesson
0: yeah.
1: and they're still learning even though they think they're taking a break.
0: Yeah.
1: Right?
0: Yeah.
1: Thank you.
0: Okay.
1: Would anyone else here like to share what you were talking about? Some early ideas? How you can incorporate this and the skills that your students are developing? If we're not ready here in Bangkok, how about in Hua Hin? Would anyone like to share what do you do in your classrooms, or what can you do, and what skills can be developed?
2: Sorry, today I have the short, and for this activity can check their background knowledge. They know, they knew.
1: Right? You're activating their schema. That's the term for it, to activate the schema, the background, the story.
2: Yes.
1: What do they know?
2: What did they know? Yes.
1: So you could use this as a warm-up activity or a preview activity?
2: Yeah.
1: I'm sorry, you were going to say it. I think you said something, but...
3: Mm-hmm.
2: Yeah, we can use this activity to warm up the student of the background knowledge last lesson, to review their last lesson about vocabularies they have learned. Yeah, to share that. Can you remember?
1: Right.
2: But this, yeah.
1: Right.
2: And yeah, that's all.
1: Thank you.
2: Yeah.
1: That's right. It's a memory recall,
2: yeah.
1: Applying what they just learned as a review and practice, right? We'll go into that a little bit later. In terms of homework, students can be assigned this homework. Okay, work in groups. I want you to create a living picture using the vocabulary. Write a story, and your students can guess. And that could be their opening 10 minutes, 15 minutes, right? And they'll be like already thinking and excited. That's great. Right? And how about in Hua Hin, or even more here in Bangkok? What do you want to do? What do you already do in your class? Or maybe you have an idea and you're not sure yet, so you can share this idea and we can help you develop your idea.
4: May I share an idea?
1: Sure, of course.
4: I use it to summarize after reading. When they finish their reading, and I ask them, what did the story tell us? Please show me in your picture,
1: right.
4: in your guess. And everybody can guess.
1: Exactly, right. Trying to elicit the message. What did you learn from this story? What do you remember? And so it's not only sharing what the group or the students remember, but then the other class or the rest of the students can then add to what they learned, right? And include that in the message that they just learned from the story or from the lesson, right? Thank you. So would Ajahn like to explain some more? I think you wanted to add.
5: Okay. ก็ท่านอาจารย์ก็ตอบมาต่างๆกันนะคะว่า อย่างเช่นอาจจะนำดาบรวีวองนี้ไปใช้ ขั้นระหว่างบทเรียนนะคะพอเห็นนักเรียนเริ่มเบื่อนะคะหรืออาจจะเริ่มง่วงนะคะก็นำกิจกรรมนี้เข้ามาแทรกนะคะแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นๆด้วยนะคะหรือว่าใช้สำหรับที่จะ เป็นการสร้างสกีมานะคะก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไปก็ได้นะคะคือทบดูว่านักเรียนเขารู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือว่าทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมานะคะหรือว่าอย่างอาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าพอให้อ่านเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนสรุปเรื่องทั้งหมดโดยการทำทาโบลวิวองค่ะอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะเสริมนะคะค่ะเชิญค
2: ่
5: ะ
2: อันที่จริงอาจารย์สามารถจะทำกิจกรรมนี้ได้ในทุกในทุกสเตจของการสอนนะคะอย่างที่อาจารย์นำเสนอเมื่อกี้อาจารย์จะพบว่าเป็นเหมือนกับเป็น pre activity เป็น post activity แม้กระทั่ง why activity ก็ทำได้ยกตัวอย่างถ้าอาจารย์ให้เด็กอ่านนิทานหรืออะไรแล้วอาจจะเป็นเพื่อให้เกิดถึงจุด climax เนี่ยค่ะอาจจะให้เขาปิดหรือว่าอาจารย์ไม่ให้ดูแล้วก็ให้เขาลอง create postถ้าเองว่าอยากจะให้เรื่องเกิดขึ้นอย่างไรแต่ละคนก็อาจจะทำต่างกันเป็นอาจจะเป็นคอมชั่นเด็กอาจจะสนุกแล้วก็ให้เดาว่าเป็นยังไงแล้วอาจจะลงสรุปว่าใครชอบกลุ่มไหนเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมาอ่านนิทานเพื่อจะมาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยตรงกับในเรื่องไหมในลักษณะอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันทำได้ในทุกสเตจของบทเรียนเลยค่ะ
1: Thank you
5: Yeah she's justsaying, suggesting that perhaps they use a tableau for at the end of the story, yeah, and make different to finish the story and to perhaps, you know, they come up with different versions, yeah, and students can interpret differently.
1: Yeah, that's great. I'll look, prediction, inference, a critical thinking skill. Right. Thank you very much.So now we're going to go into our classrooms a little bit more with some sample lessons. And in your handout today, there are a few pages copied from an actual textbook. And the first one we're going to look at is Smile 6 for level 6 students. The only page that's copied is page 29 from the student book.So I'd like you to think about the bodily kinesthetic intelligence and how would you adapt this part of the lesson in your classroom if you were to teach this?

0: ค่ะจากภาพที่เห็นนะคะนำมาจากหนังสือนะคะ Sweden Book Smile ระดับ6นะคะหน้า29ค่ะก็อาจารย์เชถามว่าเราจะapply intelligence นี้เนี่ยนะคะ bodily kinesthetic เนี่ยนะคะกับกิจกรรมนี้ได้อย่างไรกิจกรรมที่อาจารย์เห็นในภาพอะค่ะ
1: Okay, so would anyone here in Bangkok like to share some of your ideas? How would you adapt this part of the lesson in your classroom? Make it come to life. Make it more engaging.Using the bodily kinesthetic intelligence. Shall we start here? Okay.
2: That's okay. Our group opinion is about let the student show about a daily routine. We can.

0: or something. My favorite game.
1: ค่ะอาจารย์เชก็พูดถึงเรื่องการบ้านนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะสนับสนุนนักเรียนนะคะคือว่าทำยังไงที่จะให้การบ้านเนี่ยเป็นการบ้านที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งสนุกด้วยน่าสนใจด้วยแล้วก็นักเรียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองก็อาจจะช่วยเหลือเพียงแค่เล็กน้อยนะคะที่จะสปอร์ตการทำการบ้านแต่ว่าไม่ใช่ลงไปช่วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาเราให้การบ้านเราไม่ควรจะเน้นที่ปริมาณแต่เราเน้นที่วัตถุประสงค์เราควรจะให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้ว่าเขาควรจะทำการบ้านนี้เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะให้ข้อเดียวหรือ10ข้อเนี่ยนะคะถ้าข้อเดียวแล้วมีความหมายกับเขานะคะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เราควรจะคอมเมนต์นะคะการบ้านของนักเรียนด้วยไม่ใช่ให้แต่คะแนนนะคะหรือให้หน้ายิ้มมาตัวหนึ่งนะคะแต่ทีนี้การคอมเมนต์เนี่ยท่านอาจารย์อาจจะบอกว่าโอ้นักเรียนตั้ง50คนในห้องเนี่ยจะคอมเมนต์ยังไงนะคะอย่างนึงก็คือเขียนสั้นๆคอมเมนต์สั้นๆไว้ในการบ้านของเขานะคะหรือถ้าอาจารย์ว่าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะรวบรวมสรุปว่าทั้ง50คนเนี่ยเขาทำการบ้านนั้นแล้วเนี่ยจะมีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าจะยกขึ้นมากล่าวรวมได้นะคะแนะนำได้เป็นในภาพรวมนะคะแล้วก็มาพูดกับเขาในชั่วโมงต่อไปต้นชั่วโมงซะก่อนนะคะตอนแจกการบ้านคืนดังนั้นก็เป็นการคอมเมนต์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะทุ่นเวลาลงนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้นะคะได้พูดว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ท่ามกลางอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งหลายอาจารย์ก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรฮะให้เป็นประโยชน์ได้นะคะโดยอาจารย์ก็มอบหมายการบ้านให้นักเรียนเนี่ยลองไปเซิร์ชเขาเล่นเกมเป็นเด็กสมัยนี้นะคะตัวเล็กตัวน้อยก็เปิดอินเทอร์เน็ตได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทำการบ้านซึ่งต้องไปหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไหนๆก็เล่นเกมแล้วเล่นเกมสัก15นาทีแล้วก็มาหาข้อมูลให้ครูสัก15นาทีอันนั้นก็ผสมผสานกันก็น่าจะดีนะคะ
0: Thank you So wrapping up here what do you think aboutmultiple intelligences and their role in giving homework and practice. What are some of your thoughts? This is, I guess you could say, a popcorn kind of conversation or discussion. Whatever idea comes to your head, please just share whichever site, Nong Khai, Hua Hin, or Bangkok. So how can multiple intelligences, not just from this session, but past sessions, how can they play a role in giving homework? And assigning practice.

0: Here are some possible ideas. Okay, I know it's been 2.5 hours at this point. using multiple intelligences, the idea of that in homework and practice is because we are aware that students learn differently. Many students are stronger in one intelligence than another. And so knowing that it can motivate them if they're going to apply this intelligence they're strong in, and then including a practice that will help them develop an intelligence they're not that strong in. So understanding that and realizing students and everybody, we all learn in a different way. And so homework should motivate the students to use this intelligence or many, a combination of the intelligences. So we're going to wrap up for today, and for next week we will continue on homework and practice. And I guess for homework for next week, or next, our last session, and one question would be, what kind of feedback do you give to your students? That could be the first part of the homework. What kind of feedback do you give to students? Why is this feedback important? And another thing is, start thinking about the musical rhythmic intelligence. Just start thinking about it. What is that? What's going on with musical rhythmic intelligence? And as usual, please do try to incorporate some of the activities and ideas that you learned today into your classroom so we can share and have a more meaningful lesson in our last session. Thank you so much. I hope you had a fun time. I did as well. ขอบคุณค่ะ. Thank you.
1: ค่ะกันบ้านนะคะที่อาจารย์เชมอบให้สำหรับครั้งหน้านะคะคือว่าให้อาจารย์ลองไปคิดดูว่าฟีดแบ็กลักษณะไหนที่อาจารย์ให้กับนักเรียนนะคะเวลาเขาตอบหรือว่าเขาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง musical intelligence นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในครั้งหน้านะคะอาจารย์ลองไปอ่านนะคะความหมายแล้วก็ตัวอย่างลักษณะของ musical intelligence มาก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะทั้งท่านอาจารย์ที่กรุงเทพที่หัวหินแล้วก็ที่หนองคายพบกันครั้งหน้าค่ะแล้วก็รวมทั้งท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางบ้านและที่โรงเรียนด้วยสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Teachers Talk พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้กำลังมีกิจกรรมของคุณครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ครับเขารวมตัวกันในนามของครูจิตอาสาบอกว่าจะพัฒนาสิทธิ์ด้วยจิตสำนึกน่าสนใจนะครับวันหยุดแท้คุณครูควรจะได้พักผ่อนแต่กลับมารวมกันแล้วเขาจะอาสาอะไรพัฒนาสิทธิ์อย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับ

0: ิตอาสาของครูเนี่ยครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่แล้วอะค่ะจิตวิญญาณของความเป็นครูคือการเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่จะให้ทั้งการเรียนรู้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะกับชุมชนกับสังคมครูต้องดีไซน์ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนการเรียนรู้ใช่ไหมสังคมไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันหมุนเกลียวความรู้ไปด้วยกันและมันก็เป็นเติมเต็มสติปัญญาด้วยกันแล้วครูก็จะได้ชุดความรู้ของการเป็นครูจิตอาสาด้วยความเป็นครูของตัวเองโดยเรียนรู้จากพ่อแม่จากเด็กๆจากครอบครัวแล้วครูก็จะไปคิดออกแบบได้เองเพราะเราต้องเชื่อว่าครูคือนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม
1: หลังจากอบรมวันนี้แล้วเนี่ยเราจะนำกิจกรรมไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราบางส่วน อย่างเช่นเรื่องครอบครัวสร้างสุขเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วนะว่าถ้าเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยเขามามีส่วนร่วมเด็กมีความสุขสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอย่างเช่นเด็กเรื่องผลสัมฤทธิ์เด็กก็อาจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณธรรมจริยธรรมต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นคิดว่าจะได้ตรงนี้มากเลยวันนี้
2: หนูเชื่อไหมลูกว่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาเรียนกับพวกเราได้ด้วยเชื่อไหม
3: เชื่อค
2: ่
3: ะ
2: แม่บอกว่าวอไอนีทีนี้แปลว่าฉันรักเธอแล้วน้ำฝนจะพูดภาษาจีนกับแม่ว่าไงลูก
3: วอไอนี
2: ถ้าวอไอนีแล้วหนูอยากทำอะไรแม่บ้างเนี่ย
4: นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมของวันนี้ครับซึ่งจะเป็นกระบวนการไปสู่เป้าหมายแต่เป้าหมายที่ว่าคืออะไรและทำไมถึงเกิดกลุ่มครูจิตอาสาขึ้นที่บุญราชธานีเดี๋ยวเราจะทราบกันครับ

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: คำตอบของคำว่าครูจิตอาสาคืออย่างไร3ท่านนี้ครับที่จะตอบพวกเราได้ครับท่านแรกครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ดร.วิเศษภูมิชัยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านที่2ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับท่านรองวันชัยบุญทองครับ
3: สวัสดีครับ
1: และท่านสุดท้ายครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโกวิทบุญเฉลียวครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทั้ง3ท่านคร
5: ับ สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
1: ับและใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะฮะที่ปกที่อกเขียนว่ากลุ่มครูจิตอาสา
2: ครับ
1: ถามที่มาตรงนี้เลยฮะว่ากลุ่มครูนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเป็นกลุ่มครูจิตอาสา
2: ครับก่อนอื่นก็ขอเล่าความเป็นมาแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานบางประการที่ทำให้เกิดโครงการนี้นะครับงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาวรัฒนีเขต4นั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด148โรงเรียน
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
1: คร
2: ึ่งหนึ่งปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาคือครูจะไม่ครบชั้น
1: ครับ
2: ไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาแล้วก็งบประมาณนี่ก็เขาคิดตามรายหัวโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนตั้งแต่120

0: คนลงมาโดยส่วนใหญ่ขนาดเล็กห้องร้องก็จะอยู่ประมาณ70คน80คนตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องกังวลแล้วก็คิดต้องหาวิธีการจัดการเพราะนั้นถ้าเรายังขาดอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทำอะไรก็คงจะเป็นปัญหาต่อไป
1: แล้วผลก็ไปถึงเด็กด้วยใช่ไหม
0: ครับผลไปถึงเด็กด้วยก็ต้องอาศัยวิธีการจัดการที่ชาญฉลาดนั่นก็คือว่าเราต้องมาถามว่าถ้าเราต้องการคุณภาพเราจะเริ่มต้นที่ไหนก็มาคิดกันว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องทำความเข้าใจตรงกันว่าเรามีความเชื่ออย่างไรเขตของเราในอุบลราชธานีเขต4นี่ก็มีความเชื่อว่าถ้าเราจะเป็นครูและผู้บริหารที่มีศักดิ์ศรีเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีของครูและผู้บริหารอยู่ที่ผลงานและคุณภาพของนักเรียน
1: โอ้ชัดเจนแล้ว
0: อันนี้ต้องเป็นความเชื่อก่อนครับ
1: ความ
0: เชื่อก่อนเพราะถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ตามหาคุณภาพเราก็เลยมียุทธศาสตร์ก็คือว่าของเขตนี่ร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมประมวลผลและร่วมเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน
1: ครับ
0: เป็นคำ4คำแต่ว่าขยายความร่วมคิดก็คือเรื่องของการวางแผนเอง
1: ครับผม
0: ร่วมกระทำก็คือการนำไปสู่การปฏิบัติโดยเขาเองโดยกลุ่มของเขาเอง
1: จากความคิดตรงนี้แล้วถูกส่งต่อไปเกิดเป็นกระบวนการยังไงบ้างครับ
0: ก็มีกระบวนการที่หลากหลายที่มีแนวคิดมีวิธีสอนมีเบสแพคทีขึ้นมากมายหนึ่งในจำนวนนี้ที่ท่านกำลังที่เรากำลังคุยกันนี้ก็คือเรื่องของจิตอาสาซึ่งจิตอาสานี้ก็เรามาเห็นว่าการที่เรามีโรงเรียนขนาดเล็กการที่เรารวมชั้นเรียนการที่เราสั่งครูแลกเปลี่ยนกันนี
1: ่
0: มันกระทำได้โดยคำสั่งแต่สั่งไปแล้วเนี่ยเขาทำเต็มที่หรือไม่เราต้องหาคำตอบแล้วมันก็เลยคิดหาวิธีขึ้นมาตอนแรกก็คือเราคิดว่าเราต้องสร้างความตระหนักก็มอบให้ทางคณะทางท่านรองบรรชัยซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลลองไปคิดดูที่ว่าเราจะทำไงที่จะให้เกิดความตระหนักขึ้นกับครู
1: ท่านรองคิดยังไงต่อเกิดอะไรต่อแล้วเป็นรูปเป็นร่างอย่างวันนี้
2: จนได้จากการที่เราทำงานมาหลายปีนะครับผมมาอยู่เขตนี้ก็หลายปีแล้วนะครับก็ได้รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักด้วยนะครับ ก็พัฒนามาหลายอย่างโดยเฉพาะก็จะใช้วิธีการอบรมนะครับอบรมเอาครูมาอบรมแล้วก็กลับไปก็กลับไปสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีนี้ก็
1: เป็นไง
2: ดีครูก็ได้ความรู้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นผลทั้งที่โรงเรียนก็เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ดีขึ้นดีขึ้นก็ขยับขึ้นนิดนึง
1: ครูได้ความรู้ขึ้นแต่ผลนั้นกลับไม่ตกถึงเด็กนั่นเอง
2: ครับกับ
1: ผลสัมฤทธิ์ไม่ครับเห็นชัดเจน
2: คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นก็จะตกบ้างแต่ว่าบางเกินคือไม่เต็มที
1: ่แต่มันไม่มาก
2: แต่มันไม่มากนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนยังไงนะครับถึงจะทำให้คุณครูนั้นได้มีความตระหนักแล้วก็รับผิดชอบอย่างเต็มที
1: ่โอ้นะครับน่าสนใจมาก
2: ครับเราก็เลยคิดกันนะครับผมคิดคนเดียวผมคิดไม่ออกวันนั้นผมก็ได้เชิญคณะทำงานซึ่งมีท่านพ่อกุวิทย์นี่แหละครับเป็นหัวเรือใหญ่นะครับมาช่วยคิดพ่อโรงเรียนหลายท่านประมาณ 5-6 ท่านนะครับมานั่งคิดกันก็มาลงตัวที่คำว่าครูจิตอาสา
1: ความหมายจริงๆคือ
2: ความหมายจริงๆครับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือว่ามีสองอย่างนะครับคือในเรื่องของจิตอาสาจิตอาสาก็คือให้คุณครูนั้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับทุ่มเทเสียสละแล้วก็สร้างสรรค์เด็กนะครับ
1: แต่ผมถามต่อแล้วจะทำไงให้เกิดสิ่งนี้เพราะว่านี่คงเป็นโอ้ยอดครูที่เราอยากได้อยากให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ครับครับทีนี้
1: เกิดอย่างแบบครูอยากทำจริงๆจากใจจริงๆใช่ไหม
2: ครับก็เลยเราก็มานั่งคิดกันอีกมานั่งคิดกันต่อว่าทำยังไงที่จะเกิดอย่างนี
1: ้
2: เราก็คิดไม่ออกหรอกครับก็ได้เพื่อนช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับคิดกันไปเรื่อยๆนะครับคิดกันไปเรื่อยทีนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปเป็นภาพรวมว่าอย่างนี้น่าจะเกิดอย่างนี้นะครับ ที่จะเกิดจิตอาสาได้นะครับก็น่าจะเป็นว่าหนึ่งนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทีนี้ก็อันที่สองก็คือเราจะต้องรับสมัครคนที่มีจิตอาสาคือคนที่อยากทำเรื่องนี
1: ้ oh.
2: จริงๆนะครับ
1: เอาคนที่มีอยู่ก่อน
2: ครับ
1: เอามีจิตอาสาอยู่ในตัวเอง
2: ในตัวเองก่อนเอามาเพื่อที่จะเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะเอาชุดนี้มานะครับทีนี้เราก็ได้รับสมัครซึ่งรับคำว่ารับสมัครนี้ก็คือได้ไปพูดคุยได้ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วคนที่เห็นตรงกันคนที่อยากจะทำเราก็เชิญเข้ามา
1: ก็คือกลุ่มที่วันนี้มาร่วม
2: กลุ่มที่มาวันนี
1: ้
2: ครับกลุ่มที่มาวันนี้นะครับเราก็เชิญเข้ามาโดยทุกคนที่เป็นที่มาประชุมกันที่เป็นคนเริ่มแรกนะครับได้ไปพูดคุยโดยไม่เป็นทางการบ้างนะครับ
1: ซึ่งแน่นอนมาโดยจิตอาสาคืออยากมาเองมีอะไรให้ไหมฮะมีเงินเบี้ยเลี้ยงมีขั้นมีวิทยาฐานะบวกเข้าไปคะแนนบวกเข้าไปหรือมีอะไรพิเศษ
2: ไม่มีสักอย่างครับ
1: ที่ผมพูดมาไม่มีหมดเลย
2: ไม่มีสักอย่างแถ

0: ผมยังต้องสละเวลาวันเสาร์อาทิตย์มานั่งคุยกันครับ
1: ที่จะได้พักผ่อนที่อยู่กับครอบคร
0: ั
1: ว
0: ครับครับ
1: ก็ม
0: าอาทิตย์บ้างหรืออะไรบ้างมาทำเอกสารทำอะไรต้องใช้
1: เปิดรับไปนี่สมัครกันเยอะไหมครับ
0: ก็ไม่ได้เปิดแบบนั้นครับ
1: คือ
0: คำว่ารับสมัครคือเราให้พวกเราเนี่ยไปพูดคุยไปสอบถามไปพักพวกเรานี่แหละก็ถามแล้วก็อาจจะ
1: ถามกันเบาๆก่อน
0: ถามกันเบาๆก่อนแล้วก็ใครแล้วก็มาคุยกันนะครับถ้าใครโอเคตามแนวทางที่เราวางไว้ก็มาร่วมกัน
1: ได้มาสักกี่คน
0: ได้มา

0: อย่างก่อนก็ไม่อยากกับกลุ่มมากนะครับก็สัก30คนก็ได้27คนครับ
1: 27คนคร
0: ับ27โรงเรียน
1: ครับพอโควิดเล่าให้ฟังต่อนะครับพอได้27คนที่จิตอาสาเต็มเปี่ยมมาเราทำไงให้เกิดกระบวนการต่อจากนั้นแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป้าหมายผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วไปถึงเป้าหมายจะเป็นยังไงต่อไป
2: เรามีความเชื่ออย่างนะครับก็คือว่าถ้าการพัฒนาจากตัวเขาเองจากการระเบิดจากข้างในของตัวเขาเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้ง่ายเพราะในจำนวนคนที่อาสาจะมาช่วยกันทำงานนี
1: ่
2: เราก็ให้เขาแลกประสบการณ์กันนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าใครมีอะไรที่เป็นจุดเด
1: ่
2: นในสิ่งที่เราเห็นหรือในสิ่งที่โรงเรียนเราทำงานอยู
1: ่
2: เราก็ให้เขาแลกเปลี่ยนกันในเวทีแลกเปลี่ยนนี่แม้ว่าสมมติเราเคยคุยกันอยู่ประมาณตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วบางเวทีเรากำหนดแค่1ชั่วโมงแต่เพื่อนคุยกันมากจนค่ำจนมืดหลังเลิกเรียนนะแสดงว่าเขามีไฟเขาอยากจะทำคนนั้นก็เสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเด็นที่2ก็คือว่านอกจากแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Facebook ใช้อีเมลอะไรพวกนี
1: ้อ๋อเพื่ออะไรฮะ
2: เพื่อสมมติว่าผมมีเรื่องอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านความรู้หรือวิชาการหรือประสบการณ์ผมก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วผมก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะเล่าให้คือต่างคนต่างแลกเปลี่ยนตัวนั้นเป็นเวที
1: โดยไม่มีอะไรมาจำกัดพ
2: ื้
1: นที่ความห่างไกลอะไร
2: ไม่
1: เกี่ยวกัน
2: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: เหมือนเป็นหน้าของกลุ่มครูจิตอาสาใน Facebook อะไรแบบนี้เลย
2: ครับตอนนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนนั้นก็จะพยายามชักชวนคือครั้งแรกต้องยอมรับว่าเราเอาผู้บริหารก่อนต่อไปเราก็เอาแกนนำที่อยู่ข้างๆผู้บริหารนั่นแหละนะครับโรงเรียนละ4คน5คน10คนเรามีความเชื่อว่าเราจะขยายความดีนี่เพื่อไปดึงคนที่เขายังลังเลหรือคนที่เขายังนิ่งเฉยอยู
1: ่
2: มาร่วมเป็นผู้ก่อการด้วยกัน
1: นะครับนี่ก่อการดี
2: แค่ไปทีละเล็กละน้อยนะต้องใช้อาศัยเวลาน
1: ี่พูดคุยกันมาก็หลายเดือนแล้ว
2: หลายเดือน
1: เกิดผลอะไรขึ้นบ้างหรือยังครับการแลกเปลี่ยนนี้เราไปเกิดผลดีๆอะไรในแต่ละจะกลุ่มโรงเรียนที่จับคู่กันหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรบ้าง
2: เขามีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นคณิตศาสตร์อย่างนี
1: ้
2: คณิตศาสตร์นี่มีหลายโรงเรียนที่เขาเข้าไปดูด้วยกันแล้วเขาปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาก็สามารถที่เขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
1: ช่วยกันได้
2: ช่วยกันได้
1: ครูจากโรงเรียนนี้มาสอนที่อะไรอย่างนี้แหละ
2: ใช่ครับ
1: โรงเรียนนี้ขาดโรงเรียนผมมีเอาไปช่วยกันสลับกัน
2: ครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมท่านรองวันชัยพาผมไปดูอีกโรงเรียนนึงที่พวกเราแลกกันแล้วเราก็ลงไปดูของจริงไปเยี่ยมเขาถ้าลองวันชัยลองอธิบายช่วยขยายความ
3: ไปดูที่โรงเรียนบ้านดอนสังกับโรงเรียนบ้านดอนม่วงนะครับซึ่งเขาทำเป็นโรงเรียน2โรงนี่เขามีการรวมชั้นเรียนกัน
1: รวมชั้นเรียนทำไมต้องรวม
3: หมายถึงว่าเพราะว่าโรงเรียนเขามีครูไม่ครบชั้น
1: อ๋อครับ
3: โรงเรียนหนึ่งมี3คนโรงเรียนหนึ่งมี4คน
1: อ๋อเลย
3: ครับทีนี้
1: รวมสองเรียน7คน
3: ครับก็7คนทีนี้มันก็จะได้ครบชั้น
1: อุ้ยแต่โรงเรียนอยู่ห่างกันนี่ครับ
3: ก็ไม่ห่างครับประมาณ2ตำลว
2: งใช่ประมาณ2-3 กิโล
3: ครับ3กิโลครับทีนี้เมื่อรวม2โรงเรียนแล้วก็ยังได้7คนยังไม่ครบชั้นอีกม
1: ัน
3: มี8ชั้นนะครับเขาก็ทำโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งเป
1: ็
3: นโครงการครูวันละบาท
1: ครูวันละบาท
3: ครูวันละบาท
1: แปลว่าอะไร
3: ก็แปลว่าเขาได้ไปชักชวนชุมชนก
1: ับ
3: ผู้นำชุมชนผู้ปกครองมาร่วมกันขอวันละบาท
1: ขอสตางค์จากผู้ปกครอง
3: วันละบาท
1: วันละบาท
3: ครับเพื่อที่จะมาจ้างครูคนหนึ่ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน

ส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุก

0: กเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
3: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
3: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่การทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
3: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
3: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ

0: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นซนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
7: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
8: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
9: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นคือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลัง และพดก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง 2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง 2ย้ายมาเป็นลบ 5R

ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับ -5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: สรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็น
1: อาจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วยถ้าเป็นวัยเด็กเล็กแน่นอนกิจกรรมก็อาจจะมากยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กโตอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมมีโรงเรียนหนึ่งมัธยมปลายในสาระสังคมศึกษาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสนธิสัญญาต่างๆอันนี้ไม่ต้องมีกิจกรร
0: ม
1: ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาสอนจริงเลยเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ไปเซ็น FTA สนธิสัญญาการค้าเสรีเนี่ยกับประเทศต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่มีเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญไหมอะไรไหมที่ต้องเข้าสภาไม่มีนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็เอานี้มาแล้วให้วิเคราะห์ดูซิว่าสนธิสัญญาที่เราไปเซ็นเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักพอเพียงไหมเพราะตอนนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บรรจุเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมก็ได
0: ้มีเหตุผล
1: สำหรับเด็กโต
0: อะไรเงี้ยพอประมาณ
1: เราต้องการเพียงแค่เด็กต้องคิด
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัยของเด็กด้วย
0: ครับชัดเจนครับนี่ทำให้นึกถึงหน้านี้ฮะหน้า9ในเอกสารของอาจารย์แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาหน้า9เนี่ยฮะการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับจัดกิจกรรมหลากหลายทำงานเป็นกลุ่มเรียนรู้สถานการณ์จริงสร้างวินัยจินตนาการนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่จะไปสร้างห้องเรียนแห่งความพอเพียงนี้ด้วยนะ
1: อันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษามาเนี่ยเราเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
0: ้
1: นะคะตรงนี้อยากจะพูดว่าสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านคือระเบิดจากข้างใน
0: ระเบิดจากข้างใน
1: ระเบิดจากข้างในเป็นศัพท์ของพระองค์ท่านซึ่งจริงๆพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนเมื่อชุมชนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาจะระเบิดจากข้างในเขาอยากที่จะทำนู่นทำนี่ทั้งนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาพร้อมละที่จะพัฒนาตนเองละแต่สำหรับเด็กเมื่อเราเน้นใช้ในภาคการศึกษานะคะเด็กต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ก่
0: อ
1: นถ้าเด็กไม่พร้อมมาโรงเรียนเนี่ยนะแล้วครูก็แบบจับยัดใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยไม่ได้
0: ก
1: ็
0: ไม่เกิดประโยชน์
1: เพราะนั้นระเบิดจากข้างในเมื่อเอามาใช้ในภาคการศึกษาก็คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
0: ้
1: ทำอย่างไรจะให้เด็กอยากเรียนรู
0: ้ทำยังไงครับเพื่อนครูจะทำไงที่ให้เกิดก่อนจะระเบิดเนี่ยเตรียมให้ระเบิดเนี่ยทำไง
1: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูต้องดูก่อนว่าชั่วโมงนี้เราต้องการสอนเรื่องอะไรดึงให้เด็กมาสนใจยกตัวอย่างเช่นครูสุขศึกษายกตัวอย่างเรื่องเด็กทำแท้ง
0: 2,000 2ศพ
1: เด็กจะสนใจมั้ย
0: สนใจแน่ๆเพราะเป็นเรื่องที่กำลัง
1: ทำไมเขาทำแท้งกันทำแท้งมันดีไหม
0: ครับ
1: เกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะป้องกันได้อย่างไรเขาก็สอดแทรกเรื่องหลักพอเพียงได้ใช่มั้ยการมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในการคบเพื่อนต่างเพศเห็นไหมครับแล้วความพอประมาณอยู่ตรงไหนล่ะเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมยังต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องวางตัวอย่างไรในการคบเพื่อนในการใช้ชีวิตนอกเวลาเรียนเหตุผลทำไมเราต้องทำแบบนี้ชีวิตเราจะใช้ไปอยู่เพียงแค่นี้หรือเห็นไหมค่อยๆสอดแทรกไปแต่จริงๆแล้วทั้งหมดสิ้นเนี่ยคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิดนักเรียนลองคิดซิว่าทำแท้งสาเหตุมาจากอะไรทำยังไงเราจะป้องกันได้โยนคำถามให้เด็กเด็กเป็นศูนย์กลางการรู้เขาจะคิดเขาจะคุยแล้วเขาก็จะเบิกจากใครเองว่าเออใช่นะมันไม่ดีนะแบบนี้แล้วจะป้องกันได้ยังไง
0: เขาจะคิดของเขาเองเลย
1: ลองไปสืบค้นหาความรู้ซิว่าแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้ท้องหรือทำยังไงที่เราแบบไม่ต้องท้องเลยโดยไม่ต้องป้องกันเห็นไหมคะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติวิชาที่เขาต้องสอนเรื่องงานที่ทำอาชีพฮะที่ต้องลงมือทำ
1: การงานอาชีพ
0: กลุ่มการงานอาชีพเนี่ยจะเอาหลักพอเพียงไปใช้เนี่ยไปสอนทำไง
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนนะคะให้ทราบนะคะว่าคุณครูบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิด บอกว่าพอต้องสอนเรื่องอยู่อย่างพอเพียงปุ๊บก็คือฝึกให้เด็กทำอาชีพ
0: เพื่อมีอาชีพติดตัวไปทำ
1: ใช่แต่ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้อาชีพที่เด็กเขาจะไปทำเนี่ยนะคะหนึ่งมันสอดคล้องกับศักยภาพของเขาแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมด้วยคือสามารถทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ได้จริงเกิดเป็นอาชีพที่มันไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าขายของอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยากขายอันนี้แหละแต่ไม่สนใจว่าตลาดเป็นอย่างไรความต้องการเป็นอย่างไรขัดกับหลักพอประมาณแล
0: ้
1: วเหตุผลใช่ไหมทำอาชีพนี้เพื่ออะไรเห็นไหมฮะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะประกอบอาชีพนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ประมาทเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาขึ้นมาเ
0: ร
1: ื่องจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการประกอบอาชีพแต่เป็นหลักคิดในการตัดสินใจเรื่องการประกอบอาชีพเขาตัวอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
0: เชิญอาจารย
1: ์คุณครูมัธยมต้นนะคะเขาก็จะสอนเรื่องการประกอบอาชีพยกตัวอย่างว่า มีอาหารชนิดหนึ่งซึ่งดังมากของคนไทยคือส้มตำพอส้มตำปุ๊บ
0: แต่ว่ามันไปทั่วประเทศแล้ว
1: เอาคนใต้ทานส้มตำไหม
0: ด้วยครับ
1: ทานคนเหนือก็ทานนะถ้าเกิดว่าทำส้มตำได้เนี่ยรับรองว่าประกอบอาชีพได้ขายที่ไหนก็ได้ครูก็บอกว่าอันนี้ทำส้มตำแต่คุณครูจริงๆแล้วต้องการฝึกให้เด็กคิดอย่างพอเพียง
0: ผ่านส้มตำ
1: ผ่านการสอนส้มตำการเรียนรู้เรื่องส้มตำนี่แหละทำอย่างไรนักเรียนในห้องมีประมาณสมมติอ่ะ40คนใช่ไหมคะคุณครูก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นะแบ่งเด็กออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ10คนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ประมาณ 7-8 อย่างใช่ไหมคะและมีกติกาด้วยว่าเมื่อตำส้มตำเสร็จแล้วทุกคนต้องกินให้หมดครบนาน

0: เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็ทานหมดคุณครูก็ถามว่าเมื่อกี้เราใช้หลักพอเพียงอะไรบ้างในการตำส้มตำ
1: ครับ
0: เด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เหตุผลตัวอย่างเช่นเหตุผลใส่อะไรก่อนอะไรหลังใช่ไหมคะใส่กระเทียมก่อนใช่ไหมถ้าเกิดจะมะเขือเทศไปก่อนไปยังไงคะ
1: เละคร
0: ับ เละก่อนกระเทียมแล้วพริกล่ะใส่ตอนไหน
1: ตอนแรกๆเลยฮะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องคิดเหตุผลทำไมต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังทีนี้ก็จะเข้าใจอ๋อที่แม่ค้าเขาใส่ต้มตำเขาทำแบบนี้นี่เองแล้วการรับผิดชอบต่อกลุ่มเราชอบเผ็ดแต่รู้ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่เราก็ยังจะใส่10เม็ดอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ฝึกความรับผิดชอบต่อกลุ่มแล้วสุดท้ายสอนอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไร
0: ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราต้องรับผลของกรรมนั้นคือเราตำส้มตำทุกคนต้องมีส่วนในการกินสอนว่าสังคมทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาเรา
1: แสดงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิชาอะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นจากครูสามารถจะนำเอาหลักคิดเนี่ยไปใช้ได้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: ชี้ให้เด็กเห็นผ่านวิชาผ่านเนื้อหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
0: อาจารย์ขอสรุปง่ายๆว่ามี2ขั้นตอน1คุณครูเอาหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
1: ้ของส่วนครูเองนะ
0: ของส่วนครูเองหลังจากนั้นคุณครูก็คิดว่าในระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้นั้นคุณครูจะทำอย่างไรให้เด็กได้คิดพูดทำอย่างพอเพียง2ขั้นตอนค่ะง่าย
1: ๆดูถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนครูอาจจะยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่บ้างนะครับลองไปชมตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างของห้องเรียนแห่งความพอเพียงให้ชมกันนะครับลองไปชมกันครับ
2: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

0: ในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
2: ดูจากตรงคางตรงท้อง
1: คางมันเป็นดูยังไง
2: สีแดง
1: เป็นสีแดงแล้วดูตรงไหน
2: แล้วดูติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบ่อปลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
3: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนหนูคอยจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
4: ชื่อต้นไม้นี่เราก็จะสอนให้เด็กๆ เขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
0: เราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากควันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มควันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานคหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้อันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี
5: ้ดูแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแล้วครับเอาไปทำแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไปมันถูกไหมมีอะไรตรงไหนขั้นตอนไหนจะผิดพลาดไปยังไงหรือเปล่ามีวิธีให้ตรวจสอบไหมครับหรือจะรู้ได้ไงว่าตัวเองทำเนี่ยมันถูกไหม
6: อาจารย์อยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีถูกผิดแต่ถ้าเรายึดหลัก3หัว2เงื่อนไขเนี่ยเราจะผิดน้อยมากเพราะว่าก่อนที่คุณครูจะทำอะไรก็ตามแต่เช่นอาจจะใช้สื่ออะไรดีจะใช้แหล่งเรียนรู้อะไรดีมันพอประมาณไห
5: ม
6: กับสภาพภูมิสังคมแบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุผลที่เราทำแบบนี้ล่ะแล้วทำแบบนี้มันประมาทหรือเปล่าเห็นไหมคะพอเราใช้หลักสามหัวในการคิดตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะผิดน้อยมาก
5: ถ้าตอบตัวเองว่าได้ละใช่แล้วถูกต้อง
6: สำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบนี้แหละโอเคแล้วแหละไม่เห็นผลแล้วแหละมันจริงหรือเปล่า
5: แต่เหตุผลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบ
6: ใช่ไหมคะ
5: ผลประโยชน์ซ่อนอยู่ไหม
6: จึงต้องมีคุณธรรมนำความรู
5: ้ครับ
6: คุณครูต้องยึดหลักคุณธรรมตลอดเวลา
5: ไม่มีอคติ
6: ข้อแรกต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและ

0: ไม่เนื้อหาไม่เยอะมากครับแต่อัดแน่นไปด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ทำไงครับอาจารย
1: ์ค่ะก็สามารถเขียนจดหมายมาขอได้นะคะโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ
0: ย์มีเว็บไซต์ด้วย
1: เพียงนี้ค่ะในเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
0: ค
1: ือ www. ขอเติมตรงนี้นะคะ sufficiency economy เนี่ยนะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแปลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: คุ
1: ณท่านทรงแปลเองแต่หลายคนมักจะใช้ผิดเป็น self sufficiency ซึ่งไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น sufficiency economy เนี่ยก็คือชื่อเว็บไซต์ของที่ทำงานของอาจารย์นี่นะคะ .org เนี่ยนะคะเข้ามาในนี้เรามีรายชื่อเวียกรจิตอาสาเรามีรายชื่อสารสาพเพียงแบบอย่าง
0: ซึ่งเป็นครู
1: ใกล้เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นทั้งสน.สถานนิเทศซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของท่านอาจารย์อยากให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่มีเพื่อนร่วมเดินทางกันนะคะ
0: ก็เชิญเลยครับหวังว่าเราจะเกิดสิ่งนี้กันมากๆแล้วไม่เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นก็ต้องกระจายออกไปเพราะว่าไปเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณครูครอบครัวคุณครูสุดท้ายทั่วประเทศนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หวังเชิญสิ่งนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็อาจารย์อยากฝากเรื่องนึงนะคะ
0: เชิญครับ
1: พระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่าพอเพียงต้องมีความสุขด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเรามาตั้งสติคิดกันแล้วเนี่ยนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรา
0: ครับ
1: การใช้ชีวิตพอเพียงไม่ยากเลยแต่เราต้องเริ่มทำด้วยความจริงใจแล้วก็จริงจังอาจารย์ว่าพวกเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความสุขค่ะ
0: ครับโอ้จะน้อมนำมาไว้ด้วยนะฮะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ขอเชิญนะครับท่านที่มีหน้าที่ที่จะต้องสอนและจัดห้องเรียนทำให้เป็นห้องเรียนความพอเพียงจริงๆครับและถ้าชมรายการ Teachers Talk ครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง 36K U-band ครับที่นั่นก็จะมีหลากหลายรายการให้ชมกันขอบคุณหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการครับดร.ปริยานุชพิบูลย์สราวุธขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: การหน้าครับกับ Teachers Talk วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

การศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟก็เริ่มต้นที่ประเทศทางแถบยุโรปนะคะโดยดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ท่านก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์นะคะในภาพลักษณ์ที่แท้จริงมีกายที่เราเห็นได้นะแต่เรามีจิตแล้วก็เรามีจิตวิญญาณการศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้ดีนะคะโดยเฉพาะเราพยายามรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเอาไว้ที่ตัวเด็กหรือที่เรียกว่าเลี้ยงเด็กยังไงให้เป็นตามธรรมชาติที่สุดนะคะถ้ามาถึงโรงเรียนเราจะเห็นว่าอ้อในสภาพที่อบอุ่นนะคะเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมีคุณครูเป็นแม่นะคะเป็นแม่ใหญ่ที่ดูแลอาจจะมีคุณครูผู้ช่วยนะคะซึ่งก็เหมือนพี่ป้าน้าอาเข้ามานะเมื่อพี่เนี่ยเห็นคุณครูดูแลเขาเหมือนลูกอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนพี่ที่ดีกับน้องด้วยนะคะน้องจะดูพี่เพราะพี่เป็นแบบที่ดี

0: ในแต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนคละกันตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงอนุบาล3จะมีการตั้งชื่อด้วยคำที่มีความหมายดีงามเช่นห้องอดทนห้องความดีห้องความรักและห้องเบิกบานเด็กๆจะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำกิจวัตรประจำวันโดยมีคุณครูที่เป็นเสมือนคุณแม่เป็นต้นแบบสำคัญ
1: หัวใจสำคัญในการเป็นครูในแนววารอบเด็กเขาจะเรียนแบบครูบางทีเราทำอะไรโดยไม่รู้ตัวท่าเดินหรือว่าการพูดการจาเด็กเขาจะเห็นแล้วก็จะซึมเขาเรียกว่าเด็กเล็กคือเปิดรับทุกอย่างแล้วก็เข้ามาในตัวโดยไม่กันกรองครูก็เหมือนเป็นประตูนึงที่เป็นสื่อจากโลกข้างนอกอะค่ะมาสู่ตัวเด็กคือเราอยู่อย่างนี้อยู่กับธรรมชาติมันต้องมีจังหวะค่ะแล้วก็มี respect คือมีความเคารพต่อการและการต่อ

ธรรมชาติเวลาเราขอบคุณอาหารก็คือเราจะบอกว่าขอบคุณนะธรรมชาติที่คือให้เราได้มีกินแล้วเราก็จะกินให้หมดให้ทราบถึงคุณค่าของอาหารของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แต่เล็กจนโตโอเฝ้าถนอมเก็บอดเก็บออมไม่ยอมบ่นเลยลูกรักจะเป็นเด็กดีให้ชื่นเชยแทนคุณท่านเอ่ยที่เคยเลี้ยงมากราบคุณพ่อกราบคุณแม
1: ่คุณครูนี่นะคะจะอยู่กับเด็กทั้งวันเราจะเห็นว่าคุณครูเขาเรียงร้อยกิจกรรมเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแบบที่เรียกว่าเป็นจังหวะสอดคล้องกับลมหายใจเช่นเรามีลมหายใจที่เข้านะคะแล้วมีลมหายใจที่ออกถ้ามองดูจังหวะชีวิตในหนึ่งวันเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยช่วงสายเนี่ยออกไปวิ่งเล่นกลับมาเข้าอีกทีเมื่อเข้ามาในห้องเรียนนะคะ

0: ันใหม
1: ่แล้วก็จะจบอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงมันจะเหมือนกับว่าเราได้จับมือนะฮะเชื่อมโยงนะกิจกรรมเหล่านี้เรียงร้อยไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเท่ากับว่าคุณครูนะคะได้จัดกิจกรรมเสมือนกับว่าคุณครูเนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งเลย
2: กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินผ่านการทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนั้นจะเริ่มจากการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กอย่างเต็มที่ด้วยการเล่นอิสระกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติต่อด้วยการทานอาหารว่างที่เด็กโตจะต้องช่วยคุณครูจัดเตรียมและดูแลน้องๆจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมวงกลมที่คุณครูจะนำเด็กๆสวดมนต์

0: ความดี
1: เรียนรู้ผ่านการร้องเพลงประกอบท่าทางหรือการเล่านิทานก่อนจะนำเด็กๆออกไปเล่นที่สนามหญ้าเพื่อใช้พลังร่างกายอย่างเต็มที่แล้วจึงกลับมาจัดเตรียมอาหารกลางวันกับคุณครูเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
2: พื้นฐานวิชาต่างๆมันจะซ่อนอยู่นะคะในสิ่งที่เราจัดเอาไว้นี่แหละเช่นถ้าเรามองเห็นว่าเด็กกำลังเล่นอยู่เป็นเล่นฟรีเพลย์เนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นการใช้พลังจินตนาการใช้พลังสมองส่วนเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะมองได้เลยว่าอ๋อเด็กมีเรื่องของคณิตศาสตร์เด็กมีเรื่องระบบของเซตเลยนะว่าอาหารชุดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีช้อนและซ่อมจานและถ้วยนะคะสำหรับใส่น้ำแกงมีผ้ารองจานสำหรับทุกคนนะคะรับประทานอาหารเสร็จเก็บเช็ดเรียบร้อยเนียบแล้วไปล้างซักผ้าตากเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ออกไปหมักปุ๋ยกับคุณครูเอาเศษอาหารไปหมักปุ๋ยกับคุณครูก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติน
1: อกจากการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยกิจกรรมเชิงศิลปะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเช่นการวาดภาพระบายสีการร้อยดอกไม้การทำงานหัตถกรรมโดยกิจกรรมเหล่านี้คุณครูจะวางแผนให้เด็กเป็นผู้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการทำซ้ำๆด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์โดยคุณครูจะไม่เข้าไปชักจูงหรือแทรกแซงเด็กในระหว่างการทำกิจกรรม
2: รูปแบบแบบนี้ค่ะเราวางไว้เป็นปีจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่จำเป็นงั้นการซ้ำเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกเป็นภาษาสากลเรียกว่า repetition เนี่ยคือการซ้ำการซ้ำเนี่ยทุกครั้งที่ซ้ำแต่กิจกรรมนะฮะที่มองเห็นในรายละเอียดนี่นะเด็กทำต่างกันนะอย่างเช่นเขาร้อยดอกไม้ในวันที่ร้อยดอกไม้แต่ในรายละเอียดที่เขาร้อยเนี่ยเขาร้อยได้ดีกว่าครั้งที่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแบบทุกครั้งแต่เขาซ้ำเพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันทำได้แล้วแต่ในการซ้ำเดินเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ของเขาเองเพราะฉะนั้นซ้ำนี่แหละค่ะเป็นการซ้ำที่สดจริงๆเพราะว่าเขารู้แล้วมันตื่นเต้นใหม่ทุกครั้งเหมือนพบปะกันใหม่ทุกครั้งนั้นเด็กต้องการความซ้ำที่เขารู้สึกว่าเขารู้แล้วเขามั่นคงกับมันแล้วแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ฉันรู้เดิมนั่นแหละนี่อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่านิทานนิทานเนี่ยนอกจากคุณครูจะมีความสามารถในการเล่าเองแล้วเนี่ยเราต้องมีละครหุ่นก็คุณแม่มามีบทบาทตรงเนี้ยเราทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองจะเข้ามาฝึกซ้อมนะในการฝึกซ้อมผู้ปกครองเนี่ยก็ทำงานกันเป็นชุมชนทำงานกันเป็นทีมนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ทำเรื่องเทศกาลสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราก็นะเรียนรู้กันนะเหมือนกับว่าเราเป็นชุมชนเป็นบ้านเดียวกัน

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่อยู่กันอย่างมีความสุขและในวันหนึ่งดวงดาวก็ปรากฏขึ้นส่องแสงเจิดจ้าร
1: ู้สึกดีค่ะลูกก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็มีกลุ่มแม่พอมีอะไรเราได้ปรึกษากันแล้วลูกของกลุ่มแม่ที่มาจอยกันเนี่ยก็จะสนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเจอกันบ่อยขึ้น
2: วันนั้นก็เห็นแม่มาเล่านิทานเหมือนอึ้งไปเลยเฮ้ยแม่มาทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่อยู่กับเขาทุกวันนี้มีเล่านิทานนะจะดีใจมากวันนี้แม่มาเล่านิทานเล่าให้เพื่อนหนูฟังด้วยนะไม่มาไม่ได้แล้วต้องมาม
0: ีทูตสวรรค์องค์น้อยๆปรากฏกายขึ้นด้วยและกุมารน้อยนี้จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
3: ถ้าสังเกตไปนะคะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นเนี่ยไม่มีหน้านะคะมีคนถามหลายคนว่าแม่อยากเติมหน้าเติมตาจังเลยแต่ความจริงถ้าเรานึกถึงใจเด็กนะคะเด็กเขาเติมหน้าเติมตาไปในใจเรียบร้อยแล้วแหละนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้เหมือนกับว่าทุกอย่างต้องออกมาเป็นเด่นชัดมากเกินไปเหลือเนื้อที่ไว้ให้เด็กเนี่ยเขาได้จินตนาการบ้างนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ครูบอดอฟก็ต้องรู้จักประมาณว่าแค่ไหนเนี่ยถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วสำหรับเด็กนะคะขอเหลือที่ไว้ให้เขาคิดเองบ้างเหลือที่ไว้ให้เขาจินตนาการใส่ไปเองบ้าง
0: และในคืนนั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทารกน้อยเติบโตไปเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้มีความสุข
3: ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณครูจะพยายามทำให้เป็นศิลปะให้ละเอียดอ่อนเราหวังว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้มีความงามเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อมีความงามแล้วเกิดความเข้าใจมองเห็นหรือยังคะว่าในการศึกษาแบบนี้เนี่ยพยายามทำอย่างมากเลยเพื่อให้มนุษย์สมดุลเพื่อให้สมดุลที่การลงมือทำเพื่อให้สมดุลที่ความรู้สึกความงามความละเอียดเพื่อให้สมดุลที่สำนึกความเข้าใจการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม

0: เวลาที่เราเห็นเด็กที่จากเมื่อก่อนเขาทำไม่ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละคนอ่ะมีบางคนก็วิ่งเขาร้องไห้กว่าจะมาถึงหน้าห้องเรียนได้เนี่ยโอ้โหทั้งครูทั้งพ่อแม่จับดึงลากอะไรแล้วก็ร้องไห้ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้วิ่งมาเข้าห้องเรียนวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาก่อนพ่อคือเราเห็นแล้วรู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเราเห็นเด็กเขามีความสุขขึ้นเราก็มีความสุขอะค่ะแล้วก็ดีใจในวงกลมทุกๆวันก็อยากจะเวลาเขาเชิญเทียนก็อยากจะให้เขาอะมอบความสุขหรือความรักที่เขามีเล็กๆอะส่งต่อไปให้คนอื่นๆและทุกๆคนเด็กมาโรงเรียนมีความสุขกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆหัวเราะเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มเห็นเด็กๆร้องเพลงที่ร้องมาจากโรงเรียนเราคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขความสุขเล็กๆอะค่ะมันสามารถส่งต่อและแผ่ขยายไปได้อีกไกลอะค่ะ
1: ครูในการศึกษาวอลดอร์ฟค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะพาเด็กไปให้ถึงเรื่องของความดีและความงามถ้าพูดเป็นภาษาสากลก็อาจจะบอกว่ามีทั้งกู๊ดแล้วก็บิวตี้เพราะนั้นครูเองเนี่ยก็จะมีสำนึกอยู่ที่ว่าครูเป็นผู้ที่ทำให้เด็กเห็นชัดนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีความดีและมีความงามงั้นครูก็ต้องนำสองสิ่งเนี่ยค่ะให้ไปให้ถึงในกิจกรรมต่างๆเรียงร้อยไปทั้งวันใน1วัน1สัปดาห์แล้วก็1ปีเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นในตัวเด็กๆของเราว่าโอ้เขาเป็นคนที่อย่างน้อยก็เขาคิดถึงในเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะนะคะอะไรๆก็ตามเนี่ยนะเขาจะลงข้างดีไว้ก่อนไม่ใช่ตำหนิใครมากเขาจะมองว่าโอ้โลกนี้มีความงามอะไรๆที่อยู่ในรอบๆตัวเขาก็จะมองว่าสิ่งนี้งามและจะทำให้งามมากกว่านะคะนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มีความภูมิใจว่าลูกของเราเนี่ยคงจะมีความพร้อมพอที่จะไปศึกษาต่อนะฮะในระดับวัยเรียนได้

0: จริงๆแล้วนะคะเรื่องการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กอนุบาลนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำ
1: จริงๆแล้วระดับอายุมันไม่ใช่เกณฑ์สำคัญแต่มันอยู่ที่เราจะปลูกฝังเรื่องอะไรให้กับเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบริบทแตกต่างกันไปอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะเล่นที่จะรู้ที่จะเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถใส่ความรู้ซึ่งมาสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันเป็นพื้นฐานสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้นำมาใช้ชีวิตในระดับต่อไปเราในฐานะที่อยู่ในอำเภอชะอำเนี่ยเรามีต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรก็คือชายทะเลชะอำอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยรู้จักความพอประมาณหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสอดรับกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้นะครับซึ่งโครงสร้างของจัดการเรียนรู้ของอนุบาลเนี่ยทั้ง6กิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามนำหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับ
2: ที่นี่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบด้วยโครงสร้าง3ห่วง2เงื่อนไขนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม
3: เด็กๆเห็นรูปในหลวงแล้วเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างคะ
4: เกิดเก็บน้ำ
3: เกิดเก็บน้ำสร้างเกิดไว้เก็บน้ำคนอื่นล่ะ
5: เพื่อนกับปลูกต้นไม้ครับ
3: ผู้หญิงบ้างคุณไหมค่ะคุณไหมคะนึกถึงอะไรคะลูก
6: ข้าว
3: นึกถึงข้าวทำไมถึงนึกถึงข้าวล่ะคะ
6: ให้หลวงสอนให้ปลูกข้าว
3: ในหลวงสอนให้เราปลูกข้าวคุณซัมเมอร์นึกถึงอะไรคะ
7: คุณทองแดงครับ
3: คุณทองแดง
2: ขั้นแรกก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนครูส้มจะให้เด็กๆระดมความคิดด้วยวิธีทำ mind mapping โดยใช้หัวข้อเรื่องในหลวงของเราเพื่อที่จะนำบทเรียนเข้าสู่เรื่องความพอเพียงของพระองค์ท่านที่เด็กๆนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย
3: ท่านสอนให้เรารู้จักประหยัดโดยเอายาสีฟันมาสอนใช่หลอดนี้ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ
8: ใช
3: ่
8: ไหม
3: ลูกยาสีฟันหลอดนี้นะเป็นยาสีฟันหลอดจริงๆเลยที่พระองค์ท่านใช้จริงๆเลยใช่ไหมพระองค์ท่านเนี่ยใช้จะหมดแล้วพระองค์ท่านไม่ทิ้งพระองค์ท่านทำยังไงนะ
8: ร
3: ีดยังไงอะคะเอาอะไรรีดโอ้พระองค์ท่านเอา
8: ด้ามจับไปรีด
3: เอาด้ามแปรงสีฟันจับแล้วก็ไป
8: ร
3: ีดให้มันแบนเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ค
3: ่
8: ะ
3: ไม่เหลือเลยพระองค์ท่านถึงทิ้งเห็นไหมคะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราก็ต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยและนอกจากยาสีฟันความประหยัดอีกอย่างนึงของพระองค์ท่านนี่ใช่ไหมคะคุณเบียร์ดินสอเด็กๆใช้ดินสอไหมคะ
9: ใช
3: ่แล้วเด็กๆเคยทราบไหมว่าตัวเองใช้ดินสอปีนึงกี่แท่งพระองค์ท่านใช้ดินสอเพียงแค
9: ่
3: 12แท่งเองใช่แล้วเดือนหนึ่งพระองค์ท่านใช้แท่งเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมที่ชายทะเลนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเขาได้สัมผัสกับสถานที่จริง
1: การที่เราพาเด็กไปสถานที่จริงรวมถึงการใช้สื่อจากธรรมชาติสื่อจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับ
2: กิจกรรมที่เริ่มก็คงไม่พ้นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
10: ครบสิบยังครับฮะ14แล้วเฮ้เลย
2: 7และแล้วก็มาถึงช่วงที่เด็กๆรอคอยนั่นก็คือการเล่านิทานแต่ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อน
10: เห็นน้ำทะเลไหมครับ
11: เห็น
10: สีฟ้าเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษทราบไหมครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าทะเลว่า
11: Sea
3: เด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะตัวอะไรบ้าง
10: แปลว่า
11: ทะเล
10: เปลือกหอยภาษาอังกฤษนะครับ shell
1: นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าทะเลชะอำแสนสวยครับลูกชายนั้นชื่อว่า
10: น้องต้นกล้าครับ
0: ต้นกล้า
10: ชื่อต้นกล้าส่วนน้องสาวนั้นชื่อว่าน้องข้าวใหม่ครับ
0: ขั้นแรกของการทำกิจกรรมนะคะเราก็ต้องมาคุยมาปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้รับความรู้ซึ่งการได้รับความรู้เนี่ยเด็กจะต้องเกิดความสนุกสนานเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าเด็กต้องเรียนรู้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาไม่เบื่อหน่ายการเล่านิทานน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กชอบอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาคิดว่านิทานที่เราจะเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเราน่าจะแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพาเด็กไปเรียนรู้เราก็ได้มาช่วยกันแต่งมาช่วยกันคิดว่าเราจะเอานิทานเรื่องอะไรดีมีตัวละครอะไรบ้างเรื่องราวมันน่าจะเป็นอย่างไรจบอย่างไรเปิดประเด็นให้เด็กคิดอย่างไรมีคำถามไปเปิดอย่างไร
10: พวกเรามากินส้มตำไก่ย่างกันดีกว่าโอ้ยอร่อยจังเลยไก่ย่างเนี่ยโอ้ยกินเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนทิ้งลงไปในน้ำทะเลดีกว่าจ๋อมนักท่องเที่ยวครับทิ้งไก่ย่างที่เหลือแต่กระดูกนั้นลงไปใน
4: ทะเล
10: แล้วครับผมส่วนอีกคนนั้นกำลังดื่มน้ำเอาเด็ดอร่อยเลยโอ้ยขวดน้ำหมดแล้วไม่รู้จะไว้ไหนโยนไปในทะเลดีกว่าจอม
4: แกม
10: อุ้ยนักท่องเที่ยวครับทิ้งขวดน้ำทิ้งกระดูกไก่ครับผมทิ้งลงไปในน้ำทะเลครับถ้านักเรียนเป็นต้นกล้านักเรียนเป็นเด็กหญิงข้าวใหม่เนี่ยนักเรียนจะทำยังไงดีครับ
4: เก็บ
10: ทีละคนทีคนนอกจากเก็บแล้วเนี่ยยังจะบอกอะไรนักท่องเที่ยวอีกไหมครับ
4: บอกอย่าทิ้งลงน้ำ
10: อ๋อบอกว่าอย่าทิ้งเศษอาหารลงไปในน้ำเพราะว่าทางร้านเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้แล้วครับ
4: ถังขยะ
10: อ๋อทางร้านเนี่ยเตรียมถังขยะไว้ให้แล้วนะครับผมว่าแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวครับ
4: อย่าทิ้งกระดูกกับขวดแก้วลงไปในน้ำ
0: ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วให้เขาคัดลอกตามที่เราเขียนเราก็นำมาจากความคิดของเขานะคะอย่างฟ้ายรณรงค์นะคะเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็นำมาเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาคัดลอกลงไปให้เขาเลือกตามที่เขาชอบแล้วเขาคัดลอกลงไป
4: อย่าทิ้งขยะ
3: อย่าทิ้งขยะใช่ไหมไหนบอกใหม่ที่เขียนว่ายังไงนะครับดังๆดู
4: อย่าทิ้งขยะ
3: อย่าทิ้งขยะบอกใครเนี่ยน้องเบียร์จะบอกใคร
4: บอกคนที่มาเที่ยว
3: บอกคนที่มาเที่ยว
0: ขั้นตอนต่อไปที่เราจะให้เด็กๆเขาทำนะคะหลังจากที่ทำป้ายรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเขาไปติดตามต้นไม้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นเราก็จะให้เขาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า
1: อีกอย่างนึงก็คือเป็นการปลูกฝังเรื่องของการกล้าที่จะแสดงออกนะครับไม่เขินอายเพราะว่านี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เราจะได้พบปะทุกวันนะครับการที่มีโอกาสที่เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับได้เชิญชวนหรือว่าได้มีคำพูดในการโต้ตอบว่าให้มาช่วยกันรักษาทางทะเลชะอำเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีจิตสำนึกที่จะชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกันคุณป้าลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เขามากินแล้วทิ้ง
11: เขาทิ้งเต็มมือเขาก็ไม่เก็บแล้วเขาก็ไปพวกหนูก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ป่ะหนูเป็นเด็กดี
3: พอทานเสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บ
11: ไม่เก็บแม่อะไรเผามั่งไรมั่งดำไปหมดแล้วก็ไปกันเนี่ย
3: ถ้าทิ้งที่ชายทะเลมันเป็นยังไง
11: ทิ้งชายหาดแล้วเป็นไงจกกระปกนี่หนูต้องรณรงค์ด้วยว่าอย่าทิ้งขยะชายหาดนะคะ
12: ดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมเอาละอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างครับผม
3: ขยะบอกเลยบอกเลยค่ะ
4: ดังๆพี่ๆทิ้งลงถังขยะนะคะถังขยะสีเขียวตรงนู้นค่ะ
13: ถ้าทิ้งตรงนี้เป็นไรอ่ะครับ
1: ท
13: ิ้
1: งโอ้ยมีแก่
13: ถ้าทิ้งตรงนี้เลยได้ป่ะครับกินตาลเสร็จทิ้งเลยได้ป่ะ
4: ไม่มีไก
13: ่ทำไมอ่ะ
4: ไม่ได้ครับ
13: ทำไมอ่ะ
4: จะใช้ทะเลของเราสกปรกทิ้งถังขยะสีเขียวตรงนู้น
13: อ๋อครับ
0: กิจกรรมวันแรกที่เราได้ทำนะคะจะมุ่งเน้นถึงในเรื่องของการให้เด็กเขารู้รักสำนึกบ้านเกิดก็จะอยู่ในหัวข้อของความพอประมาณคือให้เด็กเขาพอใจถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาให้เขารักแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เด็กเขาได้คือความภาคภูมิใจว่าวันนี้เขาได้ทำความดี
3: ทีนี้วันนี้ค่ะเป็นวันที่2เราก็จะมาทำกิจกรรมต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาทางวิทยาศาสตร์ลงไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้จริงว่าน้ำทะเลที่สะอาดเนี่ยทิ้งเศษขยะลงไปน้ำทะเลที่สะอาดจากตอนแรกที่เด็กเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโดยที่มีครูโป้งค่ะมาช่วยในการทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ
10: เป็นบ้านของสัตว์น้ำแต่ถ้าบ้านหลังนี้ครับมีคนใจร้ายคนใจไม่ดีเนี่ยมักง่ายเอากระดูกไก่ปีกไก่น่องไก่เนี่ยที่กินแล้วเหลือแต
14: ่
10: กระดู
14: ก
10: ทิ้งลงไปใน
14: น
10: ้ำมันจะเป็นยังไง
12: ในส่วนของการสาธิตและทดลองเนี่ยกระบวนการแรกก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสังเกตแล้วก็ลองตั้งสมมติฐานดูว่าถ้าเรานำอาหารไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่ถุงพลาสติกที่เปื้อนน้ำมันมาเนี่ยทิ้งลงไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาลองนึกก่อนว่าสิ่งผลที่กระทบมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองทดลองดูแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากทดลองแล้วเนี่ยมันตรงกับสมมติฐานเริ่มต้นหรือไม
10: ่ถ้าครูโป้งทิ้งกระดูกไก่ลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าน้ำทะเลจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเหม็นนอกจากน้ำทะเลจะมีกลิ่นของไก่ย่างแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงอีกครับ
15: ข้าวมัน
10: โอ้มันน้ำมัน
14: น้ำไม่ใส
10: อ้าวเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับผมอ่ะนับพร้อมกันนะครับ1 2 3จุ๋ม
16: ลงไปแล้ว
2: เมื่อนักเรียนเข้าใจสาเหตุของน้ำทะเลที่สกปรกแล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักมีส่วนร่วมในสังคมและพบปะผู้คนในชุมชนนั้นๆ
3: ครูโป้งมีอะไรติดมาด้วยคะนั่นน่ะเด็กดูที่มือครูโป้งค่ะอะไรคะลูก
10: มันเป็นถุงพลาสติกเจออย่างนี้บ่อยไหมครับ
17: บ่อยครับอย่างน้อยๆคือไม่ทิ้งขยะลงทะเลไม่ทำให้น้ำเสียมแค่นั้นแหละใช้ได้แล้ว
2: การสอนบูรณาการเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถจัดทำสื่อการสอนได้หลากหลายทั้งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิชาศิลปะเป็นความรู้ที่ได้รับควบคู่ไปกับคุณธรรมที่ใช้ปลูกฝังให้เยาวชนยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิต
3: ครูส้มคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ทุกคนปฏิบัติตามทางสายกลางตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบถ้าทุกคนมีสติมีความรอบคอบมีรู้จักคิดครูส้มเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะทุกคนรู้จักพอรู้จักพอเพียงแล้วก็รู้จักเพียงพอค่ะ
1: เราคิดว่าการทำงานเพื่อเด็กอนุบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันคืองานหนักแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันมี

ผลตอบแทนที่ความสุขใจนะครับมันทำให้เป็นแรงที่เราผลักดันไปต่อซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยสอนน้องอนุบาลคนหนึ่งชั้นป.3ครับซึ่งก็สอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิถีการรักชุมชนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละซึ่งมันมีคำตอบหนึ่งที่ตอบว่าเขาอยากให้ชายทะเลชะอำสะอาดสดใสกลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่ในหลวงองค์พระบาทสมเด็จในหลวงเนี่ยท่านจะได้กลับมาเที่ยวชะอำอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยอยากแล้วก็มีความหวังที่อยากจะให้ในหลวงเนี่ยมาเที่ยวชะอำสักครั้งหนึ่งครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโล
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะ

0: ก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา2-4 เมตรกระบี่ลงไป2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3-4 เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดำมาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับนี่จะมีหนักหนักมากได้แล้วเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอำนาจอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านระนองพังงา นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นอะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าเราจะพาคุณครูไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่บอกมาก่อนว่าจะไปที่ไหนและต้องพบกับอะไรบ้างแต่ให้เอาของที่พบนั้นมาออกแบบการเรียนการสอนภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนัยนาตรงประเสริฐครับอีกท่านหนึ่งครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อน
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้าเกิดขึ้นกับคุณครูทั้งสองท่านไหมครับ
2: ก็คงตื่นเต้นน่าดู
0: ตื่นเต้นน่าดูนะฮะครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน teaching out of the box ครับเชิญครับ
3: เราท้าทายครูคณิตศาสตร์สองคนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย2โมง
4: It's the unknown isn't it?
5: It's the unknown so everything just is exciting you know it's a bit scary
4: Yeah
3: พวกเขากำลังเดินทางไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์
6: ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับ
3: ความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อ่านของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้ว
7: พวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียน
3: โรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธ
5: อ Random weights and some rules about bridges
8: I hope it's algebra.
5: Yeah.
8: Or number.
5: Algebra is nice because you can link it.
8: Yeah.
5: There's so much different stuff.
3: ท่าเทียบเรือรอบๆหอศิลป์และของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี
7: ้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะ
9: ผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะ
10: การทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การ

0: Are we close?
1: That's right.
0: Right, where are we going then? You're local.
1: No.
0: Which one?
1: It's the Baltic.
0: Huh?
1: That's the Baltic way.
0: Where?
1: I think that big building coming up there.
0: What building?
1: This one on our left. Wow.
0: What's the Baltic?
1: The beach. It's a contemporary art gallery.
0: An art
1: but it's
0: gallery?
1: Like really modern. It's got an amazing view out down there, down that way, so you can see all the bridges and down right down the Tyne.
0: I want something we know something about.
1: Well, that's all right. I don't know anything about art. Art's not one of my strengths.
0: I can paint, but I don't know anything about art. Oh dear.
2: No review.
3: Yeah, the bridges are really cool. I really like the Millennium Bridge in particular.
4: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับ
5: ยินดีที่รู้จักค่ะ
4: ครับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: Excellent Ready?
1: Sequences and British lines.
0: Oh.
1: See what else there is.
0: Thank you. That's cool. Cool, that's really random.
1: Well, they use it to take over the bridges, don't they?
0: And some weights. It's a bucket as well.
1: Wow.
0: Okay.
1: There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a
0: watch me.
1: It's like Alice in Wonderland.
0: Yes.
1: Excellent.
0: Well, the bridges is good. Sequences, patterns, different bridges. We've got bridges here, although I find the coal really random. I don't know what you think.
1: Yeah, I think it's the coal. The others, well, even the weights to a certain extent. This, but I can see in the surroundings.
0: I mean, there's lovely algebra, is what we wanted, right?
1: Yeah,
0: we love algebra.
1: Yeah, so that's
0: the
1: good.
0: The pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there.
1: Weights and bridges.
0: Yeah, I can see links there.
1: Strength. Definitely.
0: Oh yeah, I'm feeling a lot more comfortable now that I
1: like knowing.
0: I know what it is. Like yeah. my brain is already working.
1: Need to find out if this is going to tell us what our actual topic is.
0: Yeah, but I'm pleased so far.
6: Right, so we're going to watch the DVD and then we've got a couple more surprises for you downstairs.
0: More surprises? Okay.
1: Let's go.
7: สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอลเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียน
8: ของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำทรายที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ
1: That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-curricular link with the kind of history as well.
0: Yeah, because that's something, yeah, that you know,
1: my passion. Exactly. So you're engineer
0: in the history
1: research. What more do we need?
0: Yeah.
6: Artist.
0: And the artist, of course.
8: วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับ
7: เจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธอ
6: So, this is the space that you're going to be working in.
1: Wow.
0: That's quite, quite big.
1: Impressive space.
0: It's very blank.
6: You've got very simple materials to work with.

0: be thinking about things like structure, maybe things like that too, little curve.
1: ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับ
0: Something like that.
1: ผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ
0: But how you do that and how you use these materials to work out a mathematical math lesson is up to you. But we would like you to use all of the space. Okay. Whatever you're making, it's going to fill the space.
2: Wow. ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้ว
3: เราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะ
2: ใช่เรามีถ่านหินนะ
3: ใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหม
2: นี่ก็คือแนวคิดหลักนะ
3: เอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้
2: ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
3: อืมแล้วก็อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับเริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถาม
2: ใช
3: ่ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมด
2: หรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นน่ะค่ะ
3: แล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมจึงได้เลือกดูแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วย
2: ใช่
3: ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดี
2: ใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ x มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะ
3: เอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไง
2: อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วย
3: ฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะ
2: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนโดยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี
4: ้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยคุณครูได้นึกตามไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดี
5: ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือง
4: งเลยใช่ไหม
5: มันจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงง
4: เพราะของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มี
5: ใช่
4: สเกลมีอะไรแบบน
5: ี้แต่ไอ้ฐานหินนี
4: ่
5: คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยม
4: ครับ
5: มันก็คงยาก
4: ครับของครูนายนานะฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่าง
6: ก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบนี้ค่ะ
4: กลับกลายเป็นเราสามวิชามาบูรณาการกัน
6: ใช่ๆ
4: สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะ
5: ของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเข้าไปเป็นวิชารวมกันเป็นหนึ่งวิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเข้าไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาอย่างเช่นว่าพาไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำ
4: ของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได
6: ้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก
4: ็
6: ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหรือว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอันนั้นก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างและอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาการไปด้วยอะไรแบบนี้
4: ใช่คือเ

0: ไปที่ที่เดียว
1: ใช่
0: แล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็ก
1: ใช่
0: นะฮะนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนของการออกแบบ
1: สำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว
0: ่
1: าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไ
0: ร
1: และสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเง
0: ี้
1: ยเหมือนกับที่ในเทคเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา
0: ครับ

0: ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คือมาดูหลักสูตรแล้วก็ดูเนื้อหาทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะผู้สอนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิชาเดียวกันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันก่อนร่วมกันออกแบบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งนึงที่น่าสนใจของการชมรายการในวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองวันนี้เราไปดูอาจจะไม่เห็นร่องรอยเท่าไหร่นักนะฮะการที่เราจะพาเด็กไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือว่าเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นอาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาสอนด้วยมาคุยด้วยเนี่ยวิธีนี้จะได้ประโยชน์ยังไงและจะเป็นไปได้ไหมคร
2: ับผมเคยพาเด็กไปที่คือไปนอกสถานที่ครับแล้วก็ไปดูเขาทำนาเกลือ นาเกลือเขาจะมีเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นคือปราชญ์ชาวบ้าน
1: ครับ
2: เขาก็จะมา อธิบายพาเด็กเข้าไปดูนาเกลือจริงๆเลยว่าดินหนังหมาคืออะไรเกล็ดเกลือเกสรเกลือคืออะไรพาไปดูเด็กเขาก็ได้ชิมเลยว่าไอ้เกสรเกลือนี่มันเค็มกว่าเกลือธรรมดายังไง
1: นึกว่าชิมดินหนังหมาด้วยไหมแบบฟังแล้วผมยังอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยาก
2: แล้วเด็กเขาก็ตื่นเต้นนะจริงเด็กเขาตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยชื่อมันดินหนังหมาแล้วมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถเชื่อมโยงกับวิชาเคมีได้ด้วยว
1: ิ
2: ชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยว่าวิธีการระเหยของสารการตกตะกอนของเกลือเป็นยังไง
1: ได้หยิบได้จับได้ความรู้จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเด็กในกรุงอยู่กลางเมืองเลยมีโอกาสอะไรแบบนี้ไหมฮะ
0: จริงๆก็มีโอกาสนะคะก็คืออย่างก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอย่างสมมติเราอาจจะไม่ต้องใช้ปราชญ์ชาวบ้านอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็อาจจะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสซึ่งอย่างในโรงเรียนสาธิตแบบเนี้ยลักษณะของผู้ปกครองก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะมีการพาเด็กออกไป เรียนรู้นอกห้องได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ปกครองเขาก็ยินดีเพราะว่า เพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าแบบเนี้ยค่ะที
1: ่
0: จบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ช่วยไหมหรืออะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะเยอะเลยใช่ไหม
0: เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะเด็กก็จะแบบได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ด้วยผู้ปกครองเด็กด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะได้รู้ลึกเด็กก็จะแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนถนัดอันไหน
1: เด็กตื่นเต้นไหมฮะเวลาที่ได้เจออะไรแบบนี้แปลกๆไป
2: คือเขาเจอครูคนเดิมๆทุกวันกับคนน่าเบื่อครับเบื่อเขาเจอคนอื่นๆบ้างเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนใจมากขึ้น
1: ครูเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าครับก็นี่ครับเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กในการเรียนรู้ลองไปชมกันครับว่าเมื่อเด็กมาถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้ว่าโจทย์คืออะไรปฏิกิริยาของเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: โอเค can we start by getting ourselves in a circle around the bucket in the middle please basically we're here next to the Baltic okay which is a contemporary art museum and we're sitting just on the edge of the Tyne okay looking around you what I want you initially to think about is what sort of mass can you see around you okay with a particular reference on the bridges okay so thinking maybe about shape things like that maybe looking a bit with history as well okay just quickly jot down your whiteboards talk among yourselves quickly jot down anything you can think of that you can see that's linking to maths around you
4: The bridge, it's like with the tension.
3: Oh, the tension! Good words.
4: It's gotta be strong enough to hold like so much weight.
3: Okay, what we're gonna do now, guys, is I want you to look at what we've got in the centre here. We've got a bucket of coal, okay? Which might seem a little bit random. My challenge to you is how does that link to our surroundings? Okay, so thinking about how the coal links.
5: When they're taking us along the rivers, you've got the bridges, and we need to think of ways we can get the coal underneath the bridges.
3: Yeah, like so starting to think about the bridges and looking at the bridges around us and the height of the ships and things, yeah? That's a really nice thought, and that's a thought I want us to take on when we go upstairs now, okay? So, let's move upstairs.
6: เราอยู่ในพื้นที่ที่น่าอัศจรรย์หอศิลป์บอลติกแล้วเราก็กำลังจะทำกิจกรรมที่มีความท้าทายนะก็คือการออกแบบแล้วก็การสร้างสะพานในแบบที่จัดให้แต่ละกลุ่มยังไงล่ะโดยใช้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สะพานที่เธอสร้างนั้นก็จะต้องสามารถใช้ข้ามแม่น้ำไทยได้ซึ่งพวกเธอก็จะต้องเริ่มจากการถามคำถามซะก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยในการแก้ปัญหาของพวกเธอได้ด้วยในตอนท้าย
7: No, what's going under it as well.
8: Yeah.
5: how wide the river is, because there's no point having the bridge too short.
7: Yeah.
8: Like the swing bridge and the green one, they don't have supports, but them are the ones that have the semicircle over the top, so maybe that supports them a bit.
9: What do you think? What do you think? See how the bridges, I mean, they all look different, don't they? What do you think? What things affect how a bridge looks?
10: You need to construct a bridge which will allow a boat, this is our boat, which is carrying our coal up and down the river, and this has got to be able to fit underneath your bridge. A nominee from your group must also present for 2 minutes at the end of the building session to tell us exactly why you've chosen the design you've chosen, what the maths is behind it, and why you would persuade an investor to invest in your bridge design. So I'd like to introduce James Johnson Perkins, who is a freelance artist who works as a consultant at the Baltic and who is here able to give you consultancy advice on your bridge design.
11: So any questions about kind of how to make it, what size, how do you make it, the structure of it, how do you make it strong? These are the materials that you're using. So you've got boxes and you've got tubes. So you think about how you're going to put those tubes together, how you're going to make your structure, how big is it going to be, how's this going to fit underneath?
10: Okay.
12: And you take your inspiration from whatever you see out there and from whatever's in your imagination, okay? Got it? Okay, that's your task, guys.
13: Yeah.
14: I think we need about 7 carbon.
15: 23 centimetres, like each floorboard.
16: That's 1.2.
17: 1.2 there.
18: Yeah. So what do you think you need to make it a little bit stronger when you look at all these other bridges?
19: Like maybe...
20: You need to look at yours and say what you think is going to make it stronger.
21: No one said we can't take the cardboard boxes to pieces.
11: How can we use that and a box to create something that's going like that?
6: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มากกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องมุมของสะพานที่เจมส์เตรียมไว้เขาคำนวณมันกับจำนวนกล่องที่จะใช้ทำส่วนโค้งซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในขั้นสูงเลยล่ะค่ะดีมากเลย
22: Well, we're supposed to be building an arch, so we're using the tubes to prop up the boxes to make it lean over so it makes an arch shape. And it'll be quite high as well, so I think it's going to go.
23: Well, if you put triangles, like a line across the top, and maybe down the middle, that gives it a lot of strength.
11: I'm really loving this, the shapes that you've made and the triangles, and it's pretty similar to the bridge down there as well. It's pretty similar. I've described this one as brilliant, and I've described this one as awesome.
10: Excellent.

0: Right, thank you. Shall we have a look at the final bridge at the bottom then?
1: Yeah, it's interesting. Is it wide enough?
2: It looks like it's just about right.
3: It's just going to go under. Super.
4: So what we've done is, first of all, we've taken the fact that the boat needs to get under. And if you were really going to build this, we've taken the idea that each box would represent a height of 5 metres and 2 metres across. So in total, you'd have the bridge about 35 metres high and about 32 metres wide. Then down here, just for an extra bit, we've just added legs sticking out the side for a bit more interest and further stability.
5: สิ่งสุดท้ายที่จะให้พวกเธอทำก็คือการประเมินแต่ละสะพานที่ทำออกมาแล้ว
6: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่เขาพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ว่าเราชีวิตจริงมันเราไม่ได้เจอวิชาใดวิชาหนึ่งเข้ามาเราใช้ทุกวิชารวมกันสำคัญไงบ้างฮะการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงแล้วจะมีหลักขั้นตอนในการไปเชื่อมโยงให้เด็กเห็นได้ยังไงบ้าง
7: จริงๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้า ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นคุณค่าว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างในวิดีโอแบบนี้เขาก็จะมีการเชื่อมโยงสะพานแล้วก็ฐานหินหรืออะไรแบบนี
6: ้
7: ในชีวิตจริงเนี่ยใช้ในการขนส่งทำโน่นทำนี่อะไรแบบนี้ฉะนั้นทุกบทเรียนเลยถ้าเรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเด็กก็จะแบบได้รู้ว่าแบบมันสามารถที่จะเอามาใช้จริงๆเด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจำแบบถาวรคือไม่ใช่สักแต่จำไปสอบอะไรแบบนี้ค่ะ
8: แบบเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับ
6: ค
8: ือเวลาเราจะสอนองค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ๆให้เขาเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของเขาก็คือชีวิตจริงของเขาก่อนให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก่อนได้แล้วก็พอเขาได้รับสิ่งใหม่เข้ามาเขาจะไปเชื่อมต่อความรู้เดิมของเขาม ันก็จะต่อยอดเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้ของเขาที่ยั่งยืน
6: ครับสองท่านมีอะไรจะแนะนำได้ไหมครับว่าการปฏิบัติจริงพาไปนอกเกี่ยวกับวิชาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันต้องเป็นการคิดนอกกล่อง
8: ผมว่าบางทีครูไทยเราเนี่ยเราไปยึดติดกับตัวเนื้อหามากเกินไปคือท่านต้องสอนวิชาเนื้อหาถึงตรงนี้ให้เสร็จ
6: ครับ
8: ถ้าอยากดูอย่างในวิดีโอเนี่ยคุณครูที่เขามาทัดกิจกรรมท้าทายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเนื้อหาคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เป็นสมการไม่ได้ถอดรูทอะไรเลย
6: สมการง่ายมาก
8: ง่ายมากเลยคือมันเป็นเนื้อหาจริงๆถ้าพูดถึงถ้าสอนจริงๆคือ5นาทีจบ
6: ครับ
8: แต่เขาได้จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาถึงครึ่งวัน
6: คุณยานาคิดยังไงฮะ
7: ก็จริงๆการพานักเรียนออกไปข้างนอกหรืออะไรมีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบปัญหาพอเขาพบปัญหาเนี่ยเขาก็จะมันก็จะท้าทายความสามารถของเขาเขาก็จะพยายามหาคำตอบนะคะโอเคซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลาในงานแบบเวลาเราจะสอนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบนี้
6: ค
7: ่ะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเขาได้รับการฝึกกระบวนการหาความรู้แบบนี้บ่อยๆฝึกการแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเนื้อหาอื่นๆที่เขาเจอเนี่ยพอเขาได้รับการฝึกแบบนี้มันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือต่อให้เนื้อหาเยอะโอเคเขาก็มีการฝึกการคิดอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแบบเนื้อหาส่วนหนึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านได้หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
6: เราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมด
7: ใช่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดแต่เมื่อเขาได้กระบวนการแล้วค่ะแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบ่อยๆทักษะในการหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาแบบนี้เด็กเขาก็จะแบบเกิดความชินหรือความชำนาญในการที่จะทำแบบนี้ฉะนั้นเนื้อหาเยอะก็จะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่เราจะต้องฝึกบ่อยๆอะไรแบบนี้
6: น่าคิดนะฮะเราจะสอนเนื้อหาเยอะๆจนบางครั้งต้องเหมือนต้องสอนให้จบเนื้อหาทั้งหมดนั้นหรือจะถอดเนื้อหาออกบ้างแต่จัดกิจกรรมให้เด็กจำสิ่งนั้นและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาแบบนี้นะฮะแม่น่าสนใจทีเดียวครับนี่สุดท้ายก็คือการประเมินผลพอให้เด็กประเมินงานการทำงานของเขานี
7: ่
6: คิดว่ายังไงฮะดีหรือไม่ดีหรือจะควรจะเป็นยังไง
8: ผมว่าการที่ให้เด็กเขาประเมินตัวเองเนี่ย
6: ค
8: ือเขาจะยอมรับมากกว่าที่เราไปประเมินเขา
6: ค
8: ือการให้เขาประเมินกับหรือการที่ให้เพื่อนเขาประเมินเนี่ย
6: เพื่อนประเมินเพื่อนนะฮะ
8: เพื่อนประเมินเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าจริงใจจริงใจกว่ากันแล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก
6: ็
8: รู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง
7: ก็คือจริงๆกับการให้เด็กประเมินเนี่ยก็คือดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง
6: คือ
7: เด็กเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะประเมินตามนั้นฉะนั้นการที่ให้เด็ก

0: อกจากครูเป็นคนประเมินเด็กและเด็กก็ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็ประเมินเพื่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาหรือติดขัดตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งครูเวลาครูประเมินครูก็จะมักจะประเมินผลสุดท้ายที่เวลาได้เป็น
1: ผลงานออกมาแล้วใช่ไหม
0: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบเขาเนี่ยมีติดขัดอะไรหรือว่าประเมินตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
1: ครับทั้งหมดนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการคิดนอกกล่องหรือคิดนอกกรอบในการเรียนการสอนบ้านเราครับบางอย่างเราทำกันมานานนานเกินไปก็จะเป็นความเคยชินถ้าลองมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เกิดผลดีทั้งคุณครูและตัวเด็กเองก็น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูไทยหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณครูปัญญาและครูนายนานะครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่นะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังหาตอนเก่าๆมาชมตอนนี้ก็ตามนะครับเชิญได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36เคเบิลครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: เมื่อครั้งที่แล้วฝากให้เขียนสมุดบันทึกกิจกรรมกระดาษ1แผ่นเอาไปใช้เรียนไปใช้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรได้บ้างโอ้หลากหลายมากเลยนะที่ผมจดๆมานะมีเศษส่วนรูปสามเหลี่ยมคล้ายมีเรื่องของวงกลมมีเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยสมัยนี้มันมีสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าเกมเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยดึงเด็กไว้ให้อยู่กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอนแบบเดิมคงไม่ได้คงจะต้องสอนให้สนุกขึ้นให้น่าสนใจทำยังไงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องเหล่านี้ลงไปความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะออกมาเมื่อความคิดของเขาเนี่ยปลอดโปร่งไม่มีความกังวลผมเลยต้องเป็นกันเองกับเขานะครับเหมือนเพื่อนเขาสนุกสนานเฮฮาในนั้นเหมือนการเรียนรู้เนี่ยเรามาเล่นมาคิดร่วมกันนะครับสมมติว่าเนี่ยผมงานหนักมากเลยเหมือนครั้งที่แล้วจะต้องให้ช่วยงานแล้วผมเนี่ยจะต้องหาเลขาสักคนหนึ่งมาช่วยหน้าห้องแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสอดเสือคุณคิดว่าเลขาคนนี้ควรจะต้องไปไงครับ
1: สุภาพ
0: สุภาพ
2: เป็นสาวครับ
0: ต้องสาวด้วยเหรอสาวนะ
2: สูงครับ
0: สูงโอ้โหทั้งสวยสุภาพสาวและสูงผมจะทำงานรู้เรื่องไง
1: สมรรถภาพดี
0: สมรรถภาพดีโอ้โหต้องไปตีความนะผมพยายามที่จะทำความรู้จักนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดด้วยก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้เขาเรียกว่าการเขียนอนุทินนะครับซึ่งการเขียนอนุทินเนี่ยก็คือการเขียนสมุดบันทึกนี่แหละแต่สมุดบันทึกนี้จะเป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผมก็จะมอบหมายให้เขาเขียนบันทึกแล้วก็ส่งให้ผมในแต่ละสัปดาห์ทุกเล่มเนี่ยผมจะอ่านอย่างละเอียดขีดเส้นใต้ขีดถูกนะบางทีก็เขียนสัญลักษณ์เป็นอมยิ้มหรือบางทีก็วงเห็นด้วยนะตรงไหนผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็จะเขียนเสนอแนะไว้นะครับแล้วหลังจากที่เขาเชื่อใจหรือวางใจเราแล้วเนี่ยใจเขาเปิดแล้วครับพอใจเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้เขาจำนวนอะไรเนาะที่บวกกันแล้วได้5
2: 1บวก4ครับ
0: 1บวก4ดีมาก
1: 3บวก2
0: 3บวก2ในเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเลือกกิจกรรมหรือคำถามที่มันมีหลายๆคำตอบหลายๆวิธีการห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำ
1: 2.5
0: บวก 2.5
1: บวก
0: 2.5 ดีมาก
2: 1บวก1บวก

0: หนึ่งบวกหนึ่งบวกสาม
1: หกบวกลบหนึ่งลบสี่บวกหนึ่งเก้า
0: โอ้แกเพื่อนใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้เริ่มละแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยการเอารูปภาพที่ผมถ่ายไว้รอบๆตัวเนี่ยนะนำเสนอด้วย PowerPoint แล้วเราก็จะมีคำถามกันคุณว่าถ้าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยผมน่าจะอยากรู้อะไรตรงนี
2: ้ส้มมีกี่ผล
0: ส้มมีกี่ผลยังไงอีกครับ
2: กลมของคล้ายผมผลส้มอะค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
2: ของส้มทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่
1: พื้นที่ที่ตั้งส้มค่ะมีความกว้างความยาว
0: พยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดเสนอแนวคิดของเขาออกมาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหาที่จะให้แรงเสริมให้แรงเสริมว่าทำดีแล้วคิดดีแล้วหรือว่าถ้าเขายังไม่ถูกก็บอกเขานะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่คิดอีกแล้วเรียนรู้ร่วมกันอะอยากจะถามอะไรดีอะ
1: มีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ขอบสามเหลี่ยม
0: เอาท่าเพราะนั้นผมก็ถามต่อได้ดิมีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ข้างในที่ไม่โดนล้อมอยู่เออถ้าได้คำตอบของอันนั้นก็จะตอบของผมได้ละเออดีเจดีย์มีช้างอยู่รอบๆครับ
2: มีช้างกี่ตัว
0: มีช้างกี่ตัวตรงใจมากเลยดีมาก
3: จะมีช้างอ่ะยืนตรงมุมเนี่ยมีอยู่สี่ตัวช้างที่ยืนระหว่างกลางครับจะมีอยู่ห้าตัวแต่ละ5ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้านดังนั้นจึงเป็น5คูณ4เท่ากับ20ตัวแล้วบวกกับช้างที่ยืนอยู่ตรงมุมของฐานเจดีย์อีก4ตัวเป็น24ตัวครับ
0: โอ้ขอบท่าขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่า24เป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องผมเป็นเพียงตัวคอยหาตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์เนี่ยมาให้เขาว่ากระตุ้นความคิดสะกิดความคิดสร้างสรรค์ของเขานะให้ออกมานี่ผมมีอุปกรณ์นะครับใกล้ๆตัวเนี่ยผมใช้ความพยายามมากเลยนะมันก็คืออะไรครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะคนละหนึ่งอันดูว่าแกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ยสอนเรื่องอะไรบ้าง

0: ตัวแทนคุณพี่หนึ่งครับเชิญครับ
1: กลุ่มผมก็คิดมาว่าถ้าเกิดเรามีแก๊สเยชูเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆได้อย่างแรกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเกิดมันเป็นแกนตรงๆนี้เราตัดปั๊บตรงกลางให้เป็นแนวตรงเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำให้มันแบนนิดนึงเราตัดแนวเฉียงเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม
2: ถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปทรงกระบอกอะปริมาตรมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกแต่ถ้าเราพับให้เป็นบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมต่างๆอะปริมาตรอันไหนจะมากสุดอันไหนจะน้อยสุดและมันจะเท่ากันหรือเปล่าคะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมานอกห้องเรียนบ้างผมจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือดึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างให้แต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรวมตัวกันและเราก็จะไปกันบริเวณตึกของคณะศึกษาศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูซิว่าจุดไหนนะที่เราคิดว่าจะตั้งเป็นคำถามหรือตั้งเป็นสถานการณ์หรือตั้งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจให้เวลาสัก20นาที30นาที

0: เป็นไงครับจุดนี้มันเป็นยังไงเล่าที่เรามีคณิตศาสตร์ยังไงเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับเชิญครับ
1: คือมันมีหลายคำถามอะค่ะแต่ว่าคำถามที่อยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10บาทคุณจะโทรเวลาไหนสมมุติว่าให้โทรครั้งละ3บาทจะโทรช่วงไหนบ้างจะได้นาทีนานสุด
0: แล้วคิดว่าเด็กเขาจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรอะครับ
2: บวกลบก
0: ัน
2: ค
0: ู
2: ณ
0: การบวกกันลบกันคูณผมก็ว่าใช่
3: สมมติว่าโทรในวันที่13เมษายนเนี่ยจะต้องโทรช่วงไหนถึงจะคุ้มที่สุด
0: นะครับน่าสนใจครับแล้วก็คงจะมีคำถามอื่นอีกเยอะแยะเลยครับตรงหน้าต่างนี้เป็นไงครับของกลุ่มนี
4: ้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนผนังปูนให้เป็นหน้าต่างให้หมดจะวางหน้าต่างตรงนี้เนี่ยได้กี่บานแล้วก็ได้กี่แบบด้วยได้กี่แบบด้วย
0: คิดว่าเด็กที่ต้องคิดโจทย์นี้เขาน่าจะได้เรียนรู้อะไร
4: การหาพื้นที่ให้เป็นจำนวนเท่ากันแล้วก็หาจำนวนสูงสุดในพื้นที่นั้นน่าจะเป็นอะไร
5: เอาที่เป็นสีเดียวนี่แล้วกันนะครับ
6: จ
5: ะเล
6: ่
5: น
6: กัน
0: โ
5: อ้นี่จำนวนกี่ก้อน
0: กี่ก้อน
6: จะมีวิธีในการหาจำนวนของอิฐเนี่ยได้กี่วิธี
5: ก็มีคำถามต่อมาอยู่ว่าถ้าเผื่อตรงนี้ผมจะเรียนขึ้นมา5ชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนกี่ก้อน
0: โอ้ยกขึ้นมา5ชั้นอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็5คูณ5คูณ
6: 5
0: คูณ1 5ใช่ครับผมเพิ่มเติมผมสงสัยมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยดูดิคุณดูดิไอ้ตรงนี้มี1ไอ้รอบสีนี้มีเท่าไหร่เท่าไหร
7: ่8
0: รอบนี้มีเท่าไหร่มาแค่นับนี่ก็ต้องคิดแล้วนะ23เอาล่ะแสดงว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆใช่มั้ยถ้าผมทำถ้าเอาอีกสีหนึ่งมาต่อรอบเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคุณคิดว่าลำดับที่100เนี่ยรอบที่100เนี่ยมีกี่ก้อนโอ้ฮะถามได
8: ้ที่ศาลามันเป็นรูปทางเลขาคณิตได้รูปอะไรบ้าง
0: ได้รูปอะไรบ้าง
8: แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเสาครับมันเป็นเส้นขนานครับ
0: เส้นขนานมีเส้นขนานครับครับ
8: แล้วก็มีเส้นตั้งฉากมันจะตั้งฉากกับพื้นครับ
0: ฮะ
8: 90องศา
0: ครับ
8: เป็นสามเหลี่ยมของบูชาครับ
0: น่าสนใจนะอาจจะบอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่บันได
8: มัน
0: ลูกห่างกี่เมตรดีไหมผลดีของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญของการคิดมากขึ้นนะครับเขาจะมีความเชื่อใหม่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่การบวกลบคูณหารเพียงอย่างเดียวคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับมันดึงเข้ามาประกอบการเรียนการสอนของเขาได
9: ้สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์สุรัตน์นะครับผมคิดว่าแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยที่ผมเรียนรามผมไม่เคยเจออาจารย์ที่เขาสอนแนวนี้นะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมที่เดินดูสถานที่ต่างๆว่ามันมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นสถานที่จริงมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูจากจอ PowerPoint หรือจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวครับเราได้เห็นรูปจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
10: ก็คืออาจารย์จะเป็นต้นแบบในการทำให้ห้องเรียนนะครับไม่น่าเบื่อจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยถ้าเรานำหลักวิชาการมากไปสอนเนี่ยครับเด็กจะเข้าถึงเราไหมเด็กจะเข้าใจเราไหมเอาจากความรู้สึกเราที่ว่าเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยครับครูก็จะมาขึ้นว่าอันนี้บทนิยามมาอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้ตามตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอเรียนกับอาจารย์สุรัตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคมีการมีสื่อการสอนที่ทำให้เราไปสู่ไอ้จุดที่ว่าเป็นทฤษฎีบทเป็นบทนิยามนะครับ
11: เราเรียนตั้งแต่ประถมปีที่หนึ่งเนี่ยเราจะเคยชินกับการทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็คิดว่าคณิตศาสตร์มันมีมุมแค่นี้หรือมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแต่พอเรียนกับท่านมันจะมีมากกว่ามีมายากลมีเกมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทำดึงใจให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์เป็นมุมที่กว้างขึ้น
0: สำหรับนักศึกษานะครับเอกคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณครูภูมิใจในตัวเองครับคิดกิจกรรมแผนการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียนบริบทของนักเรียนนะครับจะได้เชื่อมโยงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคณิตศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยกับ ข้างนอกและบริบทของโรงเรียนเนี่ยให้ได้ตรงนี้มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

ถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันคิดไม่ออกครับถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่สนุกครับนะถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันจะทำให้น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนำมาซึ่งความสนุกความตื่นเต้นความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนการสอนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีสายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นกับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนหนี้นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
5: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
6: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
5: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ครูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวสิงสารสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทําหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้

0: ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นอะไรออกเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วเราสั้นเลยมือเล็กเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
1: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้คุณนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
2: กาว
1: นะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
2: กันไก
1: สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
3: เสื้อแบบไหน
1: นี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกหวงน้องแรบบิทจะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้าแรบบิทด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดูการ
4: Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. What do you do in summer?

0: ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆ เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบหนึ่งซึ่งทำกันมากนะคะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วมือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึง

0: อันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบๆนะอีกอย่างหนึ่งคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
1: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก
2: ๆสวัสดีครับ
3: เพื่อนๆเห็นไหม
4: เพ
3: ื่
4: อน
3: ๆพี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
2: พี่ม้า
3: จะมาคัดเลือก
2: นักกีฬาสี
3: วันนี้ใครจะสมัครยกมือขึ้นจะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
5: พี่ม้าหนูจะมาสมัครเป็นนักกีฬา
3: วิ่งมาเร็ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
2: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
2: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมไหมครับ
6: พร้อม
3: แล้วอันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ1
6: 2
3: 3 4 5มีกี่คนคะตกลงทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี่มือลองก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิทีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะแสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
6: 0
3: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
6: เขียว
3: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเพื่อนๆช่วยกันเริ่ม1แสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ
6: 5
3: คนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่15วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
0: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับอ้าวคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแตกบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
7: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้แสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
8: เฮ้ยเสียงอะไรแผ่นดินถล่มแล้วสิแผ่นดินถล่มฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
9: ไปดูกันก่อนเถอะ
10: ฉันเราไปกันเลย
11: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้วใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อนใช่ด้วยหน้าแตกไปเรา

0: เกินกว่าเหตุนะ
1: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
2: ได
1: ้ไหมนะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกิน

0: โยงเข้าสู่ในบทเรียนเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงเป็นหุ่นโดยให้เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทำหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
1: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทำงานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
2: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได้
0: จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้วหนึ่งเด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

0: มื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า mind mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกเนี้ยมาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็น mind map เช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคงใช้ในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้

0: ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแบบที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
1: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ mind map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได
2: ้อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีการเขียน mind mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
3: ก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ mind mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
4: คิดว่าการทำ mind mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
5: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
6: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดผมไม่จดนะครับเดี๋ยวคำหายไปไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับสิครับว่าเราจดกี่คำครับ
7: ได้8คำค่ะ
6: ครับอาจารย์จำลองครับ
8: 6คำครับ
6: ชุดนี้มา
7: คร
6: ับ
7: ได้4คำค่ะได้8ค่ะ
6: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูแล้วลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะฮะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
7: แม่ลูก
6: แม่ลูก
7: พระจันทร
6: ์พระจันทร์เต็มดวง
7: พระ
6: จ
7: ัน ทร์ข
6: ึ้
7: น
6: เซี่ยว
7: ข้างแรม
6: โอเคข้างแรม
7: สิบไหมคะ
6: เบอร์สิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
7: สีแดง
6: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะคำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นเนี่ยนะจำไม่ได้นะฮะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับตอนนี้จะเริ่มไปใบนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงกลมเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บหนึ่งไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็มาคิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0101เราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บจะยาวไม่เอาละเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราย่อยเป็นคำๆเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ยหนึ่งกิ่งหนึ่งคำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับผมหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับโอเคนะฮะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแนวนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะครับ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีประการเน้นสีด้วยเผื่อเราจะได้สนใจเนี่ยประการเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแกนก็คือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระเรศวรเป็นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแกนนะ แก่นแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอทำไมถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะฮะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแก่นแกนเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แก่นแกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แก่นแกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาเหมาะสมกับขนาดกระดาษนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแก่นแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแก่นแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนละเชื่อมกับวงล้อมแล้วมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแก่นแกนนะครับคราวนี้พอได้แก่นแกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะคือว่าเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องที่ท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแก่นแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากลำต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแก่นแกนเหมือนต้นไม้อะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบๆมันไม่ออกมาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและหนึ่งกิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็นหนึ่งสีถ้าไม่ใช่หนึ่งสีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้วหนึ่งกิ่งเหมือนกันคือว่าหนึ่งคำหนึ่งภาพหรือหนึ่งสัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอยู่เสมอนะครับแล้วเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอิมิวเนี่ยคุณจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นวงชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเนศวรเนี่ยก็พระเนศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งหนึ่งในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเนศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยทั้งอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับเส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะฮะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจถึงอยู่เหนือเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองข้างบนอีกนะฮะไม่ว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่าเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั่นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่ารูปไม่ได้นะฮะสัญลักษณ์ไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งจริงหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้โปรเซสข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะฮะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะคล้ายกัน A B C D ทั้งหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเชื่อไม่ค่อยทันจดยาวไม่ทันเพราะเขาจดทั้งประโยคเลยว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะฮะ
5: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
6: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะแยะเลยนะครับ ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
8: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรก พี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับ
1: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
9: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอิเล็กแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่ทัชรินนะคะตรงบางเขน
6: อาจารย์ศรีวันเนี่ยนะจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเหล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเนี่ยแล้วเขาจะต่อได้ง่ายนะ
1: ฮะวันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4 นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้นในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: สมมุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะปิงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นั้นเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้ทำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

0: อธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็ง

0: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
1: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว
2: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
3: ผมอยากจะบอกว่า Map นี่ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4เนี่ยจะเรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอแน่ๆใช่ไหมฮะแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
2: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
1: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
4: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกก็คือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
3: ก็จะเห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะฮะ
4: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
2: คุณครูศรีวันมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
1: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่และหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปเนี้ยนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บ mind map ของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
5: ก็เพราะมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
6: สมุดก็มันอาจจะได้หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ mind map นะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะ
2: อ
3: จารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
7: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
3: ครับ
7: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
3: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ mind map ในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยก็คือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
8: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ mind mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
2: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน mind map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ mind map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
8: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ mind mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
0: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุง5กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่มประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
8: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียวได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมตรงนี้ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
9: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
10: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
11: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
2: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
12: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองสรุปลงไปในให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็ก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำไมแมปได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: แกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
1: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
0: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับไมแมปของเราด้วย
2: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
3: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วเรานำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
4: ใช้ในการอ่านหนังสือนะคะการสอบ entrance สอบ O-Net อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจด lecture ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
5: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่อันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับก็จะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ X ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า X ลงไปแล้วเนี่ย Y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับ

นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนและเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับ

หรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัติชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัติชมนันณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัติชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรี

ตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัตได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอาคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา19 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูป
บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คำประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติ

ระคาถาวัตถุทายามกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดมหันพารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมักขาวิยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจัญญาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์

นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้น

0: พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์

0: วันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกดีได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: เถอะเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาบังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ

0: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคขวัญดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
3: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ที่นี่โรงเรียนบัวสลีวิทยาจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กนักเรียนทั้งหมดของที่นี่ต่างก็อยู่หมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกันจึงได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของชุมชนอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้วยนักเรียนแต่ละชั้นมีจำนวนน้อยจึงนำนักเรียนชั้นมัธยม1ถึงมัธยม3มาเรียนรู้ร่วมกัน
1: ชั้นม.1ของเราเนี่ยมี7คนม.2ก็9คนแล้วม.3เนี่ยมีแค่4คนนะคะเวลาเรียนเนี่ยนะคะเวลาเรียนเนี่ยเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นอาชีพนะหรืออาชีพที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเราเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษาของเรานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนไปศึกษาเนี่ยเราก็เลยรวมเอาเด็กทั้ง3ชั้นเนี่ยนะคะเอามาศึกษาพร้อมกันนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสำรวจอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะของแต่ละหมู่บ้านว่าอาชีพอะไรในหมู่บ้านของตัวเองที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วจะให้ออกมานำเสนอ

0: องถิ่นในหมู่บ้านล็อกปลายนานะคะดิฉันได้ไปสำรวจสมุนไพรไล่แมลงนะคะ
1: ส่วนผมได้ไปสำรวจภูมิปัญญาในหมู่บ้านล็อกปลายนาได้สำรวจการปั้นหม้อ
2: จากการที่ได้สำรวจในหมู่บ้านบุษลีได้พบว่ามีการตัดตุงนะครับ
3: จากการที่ผมได้ไปสำรวจในหมู่บ้านหลายราวนะครับคือการจักสารครับ
4: จากที่เราไปสำรวจมาแล้วนะคะแล้วเราจะไปศึกษาจริงๆแต่จะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาในสิ่งที่นักเรียนสนใจนะคะความต้องการที่จะไปศึกษาของนักเรียนเองในระหว่าง4หมู่บ้านเนี่ยนะซึ่งมีการทำสมุนไพรไล่แมลงการปั้นหม้อการตัดตุงการทำเทียนแล้วก็การจักสารเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกตามความสนใจว่านักเรียนจะไปศึกษาเรื่องอะไรใครจะไปศึกษาสมุนไพรไล่แมลงศึกษาสมุนไพรมี9นะคะปั้นหม้อใครจะไปปั้นหม้อคะปั้นหม้อมี1ตัดตุงนะคะตัดตุงมี5นะคะทำเทียนมี3

0: จักสารนะคะจักสารไม่มีใครสนใจที่จะไปศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเสียงส่วนใหญ่ว่านะคะว่าเราจะไปศึกษาสมุนไพรไล่แมลงซึ่งมีคนสนใจ9คนแล้วก็การตัดตุงสนใจ5คนเดี๋ยวให้แยกกลุ่มเลยนะคะแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มสมุนไพรกลุ่มตัดตุงนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปศึกษาเลยนะคะว่าการทำสมุนไพรไล่แมลงกับการตัดตุงเนี่ยให้นักเรียนไปสืบไปซักไปถามนะคะกับวิทยากรนะคะหรือปราชญ์ผู้รู้ในเรื่องนี้นะคะ
1: ตาเจ้า
2: เจ้าตาดีเจ้าประเพณีปีใหม่หรือว่าสงกรานต์นะเจ้าการทับกระดาษนี่นะเอาวางอย่างนี้นะลูกน้องวางแล้วก็กลับมานี่ให้มันได้3ชิ้นไอ้เนาะตอนนี้ทีนี้ก็ตัดข้างนี่ข้างให้มันเป็นชิ้นๆนะเจ้าตัดให้มันไปเป็นหูเหมือนกับตังหัวค่ะเนาะ
1: ตอนนี้ก็อุ้ย
2: เจ้า
3: ตุงรูปคนเอาไว้อย่างครับ
2: ตุงรูปคนก็หมายถึงบ้านถ้ามีปีใหม่เพิ่นก็จะตัดตุงกันทุกๆบ้านเพิ่นจะมีตุงเต้นตัวเฮาคือไปตานติวัดจะมัดต้นเขืองไปไอ้น้อง
1: เป็นหยังต้องใจต้นเขืองอะเจ้า
2: ตีใจต้นเขืองนี่คือว่ามันเป็นใบกิ่งก้านสาขามันงามมันแผ่ออกไปตั้งข้างไอ้น้องเจ้าน
4: ี่คืออย่างครับ
2: ตุงไส้หมูเปื่อเอาไปประดับว่าเป็นความสวยงามถ้าว่าพิธีปอยหลวงหรืองานพิธีต่างๆเพิ่นจะใช้ตัวนี้คือเอาไปปักปักตั้งหน้าแล้วว่าเป็นจ่อเป็นตุงแล้วมันจะเพื่อความสวยงามเอาต้นเขิงมาได้ลูกแล้วเขาจะได้มัดตุงกันนะลูกเนาะวิธีมัดเนาะเขาจะมัดจากบนนี้ลงมานะลูกเนาะมัดสองกำนะลูกเนาะถ้ากำเดียวกำเดียวมันรุดมันจะปิ๋วตัดแล้วบัดนี้เอาไปไว้ปืนแข็งปืนขาเพราะว่าเป็นของตานเป็นของทำบุญไปวัดไปวานเนาะเอาคนใดแย่มามันจะเป็นบาปกับตัวเขาไปหน้านะลูกเนาะตรง12ราศีนี่มันถึงว่าบ้านไหนก็มัดอันเดียวเนาะเขามีกี่คนเขาเกิดปีอย่างก็จะเขียนชื่อเขาว่าเขาเกิดปีหนูปีงัวปีเสือไอ้เนาะเจ้า
5: เมื่อนักเรียนทำตุงเสร็จแล้วเข้าใจขั้นตอนในการตัดตุงมากจริงขึ้นอาจารย์จึงพานักเรียนไปรู้จักกับต้นเขืองจริง
6: ๆต้นเขืองนี่สำหรับเป็นก้านตุงตุงที่เรามัดแขวนนะนะไม้นี่เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับแบบห้อยตุงอย่างเดียวต้นมันนี่กินได้กินแต่ออกในพุ่นกินได้หน่วยมันใจบ่ได้ถ้าจับน้ำเวลาเขาไปจับหามันจะคันเวลาตัดมาจะตัดให้ดูเราต้องริดๆอย่างนี้นี่เอาหมอกหมอกมันสวยๆนะเอาแค่นี้ก็พอ
7: มันมีความสำคัญจะได้เอาไปมัดตุงครับ
6: เวลาเราไปมัดเป็นตุงเป็นจะไปทานแล้วมันจะอายุมั่นขวัญยืน
8: ความเชื่อ
6: มันความเชื่อ
5: เมื่อได้รู้จักกับต้นเขืองเป็นอย่างดีแล้วสถานที่สุดท้ายที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ก็คือวัดสถานที่ที่นักเรียนและชาวบ้านจะนำตุงมาปักรวมกัน
9: ตุงนี่จะมาปักในวันพยาวันคือวันที่15เมษาของทุกๆปีทั้งเหนือเขาเรียกว่าวันพยาวันแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าวันเริ่มต้นศักราชใหม่เอามาปักไปกองที่ดีทรายนั่นก็คือมันแน่นทรายดีว่าเอามากองไว้เป็นรวมกันรวมจิตรวมใจรวมความสามัคคีของชาวบ้านเขาจะได้ทำกิจกรรมนี้
5: ส่วนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งไปศึกษาอาชีพทำสมุนไพรไล่แมลงที่บ้านสมุนไพรอันเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแปรรูปสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี
10: ้เจ้าในวันนี้อุ้ยก็จะได้บรรยายเนาะบรรยายเรื่องพวกสมุนไพรไล่ยุงตอนแรกเอามาอันดิบนี่มาหั่นตากแห้งใส่อันนี้4ส่วนอันนี้ยางละ1ส่วนมาโม่รวมกันมันจะได้เป็นฝุ่นอย่างอีแม่อุ้ยก็เอาไปทําผูกเป็นเล่มทําได้2อย่างเอานวดใส่น้ํามันแล้วมาทําเป็นตัวซัดไล่ยุงได้แหมตะไคร้หูนี่ก็สรรพคุณก็ไล่ยุงได้ตรงตอนเฮาเอาไปเข้ายาอย่างอื่นก็ได้หลายอย่างอยู่เข้ายาประคบก็ได้เข้าเป็นมอนสมุนไพรก็ได้
11: อุ้ยเจ้าพิธีเย่นี่เย่อย่างใดเจ้า
10: อ๋อแต่ใจไม่กล้า

0: ไม้ไผ่ประมาณ12นิ้วได้จุ่มน้ํากาวเจ้าได้จุ่มน้ํากาวขึ้นมาแล้วก็มากิ้งกับยาเนาะจุ่มกิ้งจนเล่มโตเล่มโตแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้ปั้นตัวสัตว์ต่อไปเนาะนวดนี่มาใส่ยางใส่แต่น้ําไก่อย่างเดียวเน
1: าะน้ําใส่น้ําไก่กี่ก๊อกคร
0: ับใส่น้ําไก่ประมาณสัก2ก๊อก
2: ก๊อกนี่ได้แห้งคร
0: ับเอานวดนวดให้มันเข้ากันเนาะนวดให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเขาจะปั้นแมงต่อไปนวดบ่มื้นเนอะแล้วมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเขาก็ปั้นได้แล้วปั้นหยังก็ได้เอาไผจะปั้นหยัง

0: สวัสดีครับ
1: ผมและนักเพื่อนเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวสิวิทยาวันนี้ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไดมาแรงครับแม่อุ้ยจันทาดีบ้างน้องไหวนะจึงอยากขอความรู้จากคุณหมอว่าคุณโทษของสมุนไพรมีอย่างไรครับ
0: มันกับบ่มีพิษต่อคนนะครับสมุนไพรตัวนี้ถูกสมุนไพรไรยุงเนี่ยของบ้านห้องไปนะที่ป้าจันทาที่เพิ่นได้ทำผลิตขึ้นมานี่ก็อยู่ในการดูแลของสำนักจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ได้นำไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอาหารและยาแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับว่าบ่มีพิษแล้วก็บ่มีโทษต่อมนุษย์นะครับ
2: เมื่อเขากลับมาแล้วนะคะก็ให้เขามาระดมความคิดกันมาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาในครั้งนี้ว่าเขาไปศึกษาในครั้งนี้เขาได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องในกลุ่มที่เราไปศึกษากันนะคะได้รับทราบ
3: คือสมุนไพรไรมาแรงสิ่งแรกที่เราต้องหูเขาต้องหูสี
4: ม
3: ้
4: า
5: แล้วก็
3: วัสดุ
5: แล้วก็วิธีทำ
3: แล้วก็ประโยชน์สรรพคุณ
5: สรรพคุณ
3: ไปละ
5: ถ้าเขาจะแก้นะเขาเห็นสีม้าก็โยงไปที่ประเภทก่อนเลย
6: ถ้าสมมติเขาทำความหมายต้นเขืองก็บอกว่ามันเป็นต้นที่หาง่ายและปลูกง่าย
2: หลังจากที่เราได้ไปศึกษาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราแล้วนะคะเราแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ไปศึกษาอะไรกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอให้อีกกลุ่มหนึ่งฟังนะคะว่าเราเนี่ยไปศึกษาแล้วเราได้อะไรมา
3: วันนี้อากาศเย็นสบายจังเลยแต่เสียดายยุงเยอะไปหน่อยแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าผมมียาหยุดกันยุงสมุนไพรยาหยุดกันยุงสมุนไพรหอมชื่นใจไล่ยุงกวน
5: กลุ่มของเราจะมานำเสนอสมุนไพรไล่แมลงนะคะ
7: นำผงปั่นใส่ถาดแล้วนำไม้ที่เราตัดจากไม้ไผ่นะครับไปชุบน้ำของเปลือกไก่และทำซับไปซับมานะครับจนได้ขนาดที่เราต้องการครับ
5: วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงการตัดตุงนะคะการตัดตุงก็มี2ประเภทนะคะตุงอวะมงคลก็ตุง3หางแล้วก็ตุงแดงค่ะ
8: ประโยชน์ที่ได้รับเป็นการฝึกทักษะนำไปประกอบอาชีพได้สืบสานประเพณีให้คงอยู่
2: ที่เราไปตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะเราไปทำอะไรตั้งแต่แรกนะคะอันที่หนึ่งเราทำอะไรก่อนนะคะสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนพอเราสำรวจมาแล้วนะคะเราสำรวจได้แล้วต่อไปเราทำอะไรคะเราลงมือไปปฏิบัตินะคะคือขั้นที่สองก็คือปฏิบัติตามความสนใจของเราใช่ไหมคะตามความสนใจไปถึงบ้านท่านวิทยากรหรือบ้านปราชญ์ชาวบ้านของเราเนี่ยนะคะไปปฏิบัติแล้วก็ไปศึกษาสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะพอเราไปศึกษาเสร็จแล้วเรากลับมา
9: สรุป
2: มาสรุปมาเข้ากลุ่มกันมาสรุปนะคะมาคิดนะก็คือสรุปใช้คิดสรุปนะคะวิเคราะห์สรุปเสร็จแล้วนักเรียนเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรกันคะเอามานำเสนอนะคะขั้นที่4ก็คือนำเสนออะไรคะนำเสนอผลงานที่เราได้ไปศึกษามาวันนี้นะคะ
10: ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มาตามลำดับนั้นทางโรงเรียนได้มุ่งเข้าสู่หมู่บ้านมุ่งเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะทำให้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทำให้ได้ดีขึ้น
11: เราจะต้องสนองนโยบายของรัฐบาลก็คือว่าเราจะต้องใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นเนี่ยมาบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสาระสังคมศึกษาเป็นประโยชน์ให้สำหรับเด็กเนี่ยเขาได้ใช้การเรียนรู้จากสถานที่จริงแล้วเขาก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้จริงค่ะ
12: เป็นสิ่งที่ดีติคุณครูปาละอ่อนไปถ้าว่าการตัดตุงหรือนี่ต่อไปมันจะบ่มีคนที่จะมาทำอย่างเอและถ้าละอ่อนไปแล้วได้กับเป็นความหู้กับเขาแล้วก็ถ้าอยากหู้อันใดก็คือมาถามแถมก็เป็นติภูมิใจของไม่ป้าเจ้า

0: ในภาวะที่ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วที่โรงเรียนแม่สวยวิทยาคมจังหวัดเชียงรายอาจารย์จุลดิษฐ์วีรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเองผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน
1: ปวินาเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: 18ค
1: ่
2: ะ
1: ปวินานอนวันละกี่ชั่วโมงเอ่ย
2: 9
1: ชั่วโมงปวินานะครับปวินานอนไปแล้ว 59,130 ชั่วโมงนอนไปแล้ว 6.75 ปีนะครับนอนไปเยอะนะเนี่ยดูหุ่นก็รู้นะครับกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์กินไหมครับเนื้อสัตว์เรากินไหมกินถ้าคิดเป็นขีดหรือเป็นกรัมเนี่ยประมาณสักกี่กรัมดี5 กรัมนี่ผมชูรสซองเดียวนะน้อยเกินไปหรือเปล่า5 กรัมเหมือนกับลูกชิ้นลูกเดียวยังไม่ถึงเลยนะคะเอาประมาณใหม่2ขีดได้ไหมสองร้อยกรัมนะครับก็กินเนื้อสัตว์ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 1,314 กิโลถ้าเป็นไก่เนี่ยนะครับก็ประมาณ876ตัวถ้าเป็นหมูนะครับปวีณากินหมูไปแล้ว13ตัวแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับปวีณากินวัวไปแล้ว3ตัวนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นวันวานอายุเท่าไหร่
2: 18
1: ข้าวกินเดือนละสักกี่ถังดี
2: 20
1: ถัง
2: ถ
1: ังหนึ่งกินข้าวมาแล้ว216ถังนะครับแล้วกระดาษล่ะ
2: 5
1: แผ่นใช้กระดาษมาแล้ว 1,600 กว่ากิโลนะครับตัดต้นไม้ถ้ามีส่วนร่วมในการตัดต้นไม้ถึง27ต้นใช้น้ำมันละครับ2ลิตรใช้น้ำมันมาแล้ว 12,816 ลิตรสำหรับกระบวนการของเราเริ่มแรกครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มต้นที่ให้นักเรียนตกตะลึงตระหนักกับข้อมูลที่เขาได้รับซึ่งเขาไม่เคยได้รับมาก่อนว่าเขาใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทำลายป่าไม้ไปเท่าไหร่เขาทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากเท่าไหร่พอเรากระตุ้นด้วยโปรแกรมการประเมินชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็รู้เออจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาใช้พลังงานมากเกินไปหรือเปล่าเขาตัดต้นไม้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาตายไปเนี่ยมีค่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะกระตุ้นเตือนด้วยการให้เขาเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันควรจะทำอะไรให้แก่โลกบ้างถ้าเราเกิดเราตายไปเนี่ยพวกเราคิดว่าค่าของชีวิตของเราที่ตายไปหรือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ให้แก่โลกเนี่ยคิดว่าเราจะมีค่าสักเท่าไหร่นาวิน
2: ห้าแสนคร
1: ับ ห้าแสนโอ้โหมีค่ามากเหลือเกินนะเอาปวีณาล่ะ
2: 2 แสน
1: นี่เขามักน้อยดูสิว่าจริงๆแล้วปวีณาเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยค่าเขาจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเหล็กในร่างกายนะครับปวีณาจะมาทำตะปู3นิ้วได้1ตัวนะครับไขมันทำสบู่ชั้นเลวด้วยนะครับได้6ก้อนฟอสฟอรัสจากกระดูกของเราเนี่ยจะทำหัวไม่ขีดไฟได้2,500ก้านน้ำในร่างกายจะมีประมาณ 2.5 แกลลอนก็ประมาณ9ลิตรกว่าๆขายได้เป็นเงินทั้งหมด 66 บาท 50 สตางค์ต่างปวินาคิดน้อยนะครับอย่างพวกเราเนี่ยอย่างตองอย่างจินตนาอย่างสิริพรใช่ไหมครับก็มีค่าประมาณเดียวกันเต็มที่ไม่เกิน100นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังครับที่พวกเราจะทำอะไรเพื่อโลกบ้างทำอะไรเพื่อไม่ต้องโลกเอาเริ่มตั้งแต่ทำอะไรเพื่อชีวิตเราบ้างทำอะไรเพื่อโรงเรียนเราบ้างทำอะไรเพื่อแม่สวยเราบ้างทำอะไรเพื่อเชียงรายเราบ้างทำอะไรเพื่อประเทศไทยเราบ้างและทำอะไรเพื่อโลกเราบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานจะให้พวกเราทำรายงานกิจกรรมพลังงานทำเดียวก่อนนะครับหลังจากนั้นพวกเรารวมกลุ่มกัน 8-9 คนนะครับแล้วก็ดูนั่งอ่านนาฬิกาพลังงานของเพื่อนทุกๆคนในกลุ่มแล้วก็ดูซิใครใช้พลังงานมากที่สุดนะครับแล้วก็นำไปเขียนแล้วนำเสนอ
3: ทำน้ำเปิดไฟใช้ไฟน้ำ
4: ใช้
3: น้ำชักโครกอะ
4: เมื่อคืนพ่อเปิดพัดลม
3: พัดลมแหมมีพัดลมแหมชาร์จแบตโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์จนถึง5เพราะว่าบางครั้งก็ชาร์จไฟ
5: ไทยมากที่สุดตอนกี่โมงถึงกี่โมง
6: ใช้ตั้งแต่6 โมงถึง6 โมงเช้าอ่ะ
5: ทำยัง
6: เขาบุญเช่าอ่ะเป็นน้ำบุญเช่าก็ดูข่าวฟังเพลงอ่ะ
5: ดูข่าวฟังเพลง
7: นอนเปิดพัดลมโอ้โหชัดเลยนอนเปิดพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมโอ้โหใช่ชัดเลย
8: ติดพัดลมว่างั้นเ
9: หรอบุคคลที่เราเห็นว่าใช้พลังงานได้สิ้นเปลืองสุดๆนะคะแล้วกลุ่มของเราก็ลงคงเห็นก็คือวชิราพรนะคะส่วนสาเหตุที่เราเลือกวชิราพรนั้นก็เพราะว่าเธอเป็นคนที่ใช้พลังงานได้เปลืองสุดๆแม้กระทั่งตอนนอนนะถึงแม้จะหนาวขนาดไหนเธอก็ยังจะเปิดพัดลมนอนเราจึงอยากจะหาทางช่วยเธอประหยัดพลังงานที่คุยกันคือให้วชิราพรนะคะไปใช้พัดลมที่ตั้งเวลาเปิดปิดได้อะค่ะ
10: เสร็จแล้ว 18:00 น.นะครับเขาก็จะทานข้าวดูโทรทัศน์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ครับ 19:00 เปิดคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่น Facebook นะครับเปิดไฟเปิดพัดลมด้วยครับแล้วก็20:00ก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงครับ
1: กิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานตลอด24ชั่วโมงที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าหลับหรือตื่นเนี่ยล้วนแต่ส่งผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย
8: จากที่ครูได้เดินดูแต่ละกลุ่มแล้วก็ดูผลงานเดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะนี้จะฝากให้พวกเราไปคิดว่าเฮ้ยแต่ละช่องเนี่ยหรือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพวกเราจะตัดมันทิ้งได้ลดมันทิ้งได้ไหมดูทีวีพร้อมเปิดพัดลมเปิดคอมพิวเตอร์เปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเราจะทำได้ไหมเริ่มที่ตัวเราก่อน
11: ถ้าเราจะลดใช้พลังงานนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาการใช้พลังงานให้ถูกอย่างเช่นเราเล่นคอมอยู่ใช่ไหมครับอย่างทีวีไม่ใช่รายการที่เราจะดูเราก็ต้องปิดทีวีซะแล้วก็หันมาเล่นคอมในเวลารายการทีวีที่เราจะดูออกแล้วก็ไปดูในคอมก็ได้นะครับในคอมก็มีทีวีให้ดูไม่ต้องเปิดทีวีสิ้นเปลืองพลังงานนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ครับก็ให้คิดก่อนใช้คิดระหว่างใช้แล้วก็คิดหลังใช้
12: นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะเรียกย่อๆว่า LCA สิ่งของแต่ละอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าของกินนะครับหรือของใช้เนี่ยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการใช้การกำจัดนะครับล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นเราลองถอดมันดูดิชีวิตของมันเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันตายอย่างไรมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
13: มันมาจากไหนอ่ะตอนมะเขือเทศ
14: อันดับแรกก็ต้อง
13: มาจากสวนที
14: ่สวน

0: ที่โรงงานก็จะคัดแยกคุณภาพมะเขือเทศก่อน
1: คัดแยกแล้วน่าจะนำมาต้ม
0: ไม่ใช่นำมาปั่นเป็นชิ้นเล็ก
2: วัฏจักรการผลิตกล้วยฉาบเริ่มจากวัตถุดิบก็จะมีกล้วยดิบนำมาปลอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆแช่น้ำเกลือเอาไว้ผลกระทบจากการฝานการปลอกเปลือกก็จะได้เปลือกกล้วยออกมาเป็นขยะแต่ขยะเปลือกกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก
3: ในโรงงานเนี่ยก่อนที่มันจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีกากของผลิตภัณฑ์เราก็จะได้ปุ๋ยออกมาในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะได้น้ำเสียและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะได้ไอ้นี่มาอีกมันก็ต้องมีบรรจุหีบห่อเพราะนั้นก็จะต้องมีขวดหรือไม่ก็ถุงพลาสติกมันก็มาจากเม็ดพลาสติก
4: การสำหรับกระบวนการ LCA นะครับเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เราคิดก่อนใช้คิดในขณะที่ใช้แล้วก็คิดหลังใช้คิดก่อนใช้คิดยังไงครับ
5: ในกิจวัตรประจำวันที่เราทำในนาฬิกาพลังงานนะครับเราก็ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ควรคิดถึง LCA ของมันควรคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะครับว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงครับ
6: กระบวนการนี้ทำให้เราทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4: เราย้อนกลับไปเมื่อต้นชั่วโมงเราครูจำได้ว่าครูบอกว่าหลังจากหมดคาบเรียนแล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้นะครับก็คือบอกวิธีการนะครับการดำเนินชีวิตนะครับประจำวันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยวิธีการใดบ้างหลากหลายแล้วแต่พวกเราจะคิดว่าเราจะนำเสนอด้วยรูปแบบใด
7: ถุงผ้านะคะสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนได้สมุดดินสอหนังสือได้ค่ะถุงผ้าเนี่ยสามารถทำเองได้มีเศษผ้าก็นำเศษผ้ามาทำมาตกแต่งเป็นถุงผ้าสามารถใช้ได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อค่ะ
8: เฮ้ยไอ้เจ้าเป็นเจ้าพ่อเลยไอ้เจ้ามาเป็นเจ้าพ่อเลยไอ้ไร
9: ไม่ได้ตั้งปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเลยทั้งสองล้วนมีข้อดีและข้อเสียของตนเองมนุษย์เองต่างหากที่เป็นผู้ใช้

0: จะเห็นได้ว่าวิธีการที่พวกเรานำเสนอเนี่ยพวกเราสามารถปฏิบัติได้จริงได้จริงไหมครับ
1: จริ ง
0: นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องเริ่มกับใครเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราก่อนตั้งแต่การกินการอยู่การนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราคิดพยายามคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนะครับมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมันก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างไรแต่ถ้าเราคิดได้แล้วเนี่ยกูก็หวังว่าไอ้วิธีการที่พวกเราคิดเนี่ยมันจะสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้นะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
2: สิ่งที่เราเห็นเด่นชัดคือตอนแรกเนี่ยเราพูดวงจรชีวิตของเราใช่ไหมคะเราทำอย่างนี้แต่พอเรามาดูของคนอื่นเนี่ยของคนอื่นที่เขาใช้เนี่ยที่เขาว่าเขาใช้เยอะเนี่ยคือเราใช้เยอะกว่าเยอะมากด้วยเราก็เลยบอกขนาดเขาว่าเขาใช้เยอะแล้วเราจะถึงขนาดไหนเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าถ้าเรายังใช้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็นยังไง
3: การขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะกับการขึ้นรถรับส่งคือถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมาด้วยมาทีละคน2

0: everybody. This is English for Academic Communication. What are some common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
2: หลังจากนั้นนะคะให้พูดเป็นภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
3: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
4: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learnEverything can get experience from this university.
2: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
5: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose for faculty and after I learned and studied everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university have many friends a good friend
2: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
5: I study here because my mother and my father want me to be an English teacher
6: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the children don't get the good opportunity the sameThe big city such as Bangkok or the big city in Thailand
2: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
0: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language Okay today you will know from Ajahn Abby my co-teacher
7: Very important thing to remember always dresspolitely because if we dress very sexy your audience will just be looking at your dress not listening to you eye contact we are just looking down like this good morning class how are you today today our lesson is about body language who knows body language soIs it nice to see if we teach like that?
8: No.
7: Yes or no?
8: No.
7: Volunteer, please demonstrate this one.
9: Okay, student, today I will teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? like this.
7: Okay, very good. When you ask a question,Your audience, you should not what? Okay, don't point your finger to your audience because your audience will be scared of you, will be afraid of you.
2: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aidsครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ Visual Aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น Visual Aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
10: At the present English is the universal language that's almost all the country use for communications Surely when you are good writing skill when in
7: In the future, you can go to apply the job.
10: The beginning of sentence must write capital letter, but Thai is not. Thai is the same capital.
2: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
10: Today I'm going to talk about teaching English through project work. Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
6: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students English vocabulary.
2: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
0: ้อดิศักดิ์ I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me right not light next or
6: next.
0: Neck
6: next
0: not neck. Not neck okay neck คือคอนะคะโอเค so I think you need improvement about the pronunciation
2: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
11: The role of teachers in the future if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students teachers should give students about advice suggestion and sometimes students can help solve the problem with students
12: I so much like your presentation it's very good about group discussion in Thailand your classes are about 50 students in a class how will you manage 50 students for group discussion
11: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity we will make some rule everyone in each group must listen leader and everyone in each group must try to speak
13: ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
14: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทำไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
10: ้ I think game vocabulary can help you and your student interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the

0: ในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language user นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
1: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีทนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
2: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker.
3: Baker.
2: Barber.
3: Barber.
2: Barman.
3: Barman.
2: Builder.
3: Builder.
2: Butcher.
3: Butcher.
2: Carpenter.
3: Carpenter.
1: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
2: I want two volunteers. I will help.
4: What do you want to be when you grow up?
5: I want to be a dentist.
4: What do you do?
1: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
2: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
6: This job meet and greet visitor.
2: Meet and greet visitor.
6: This job work in receptions.
2: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Supatra.
7: Receptionist.
8: Oh, good.
2: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay. Remember. Okay. This time for oil tip, she will ask your friend.
7: Should one surfing.
2: Router.
7: This job.Work in a bar, pub, or restaurant.
2: A barman.
7: Barman,
2: right?
7: Yes.
2: Good.
1: จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
0: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

สวัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับพอเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Googleก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection? คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับจริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วน

รณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Google ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไป Google ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่าJapan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Google Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับ

แต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translate แล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น Translate การศึกษาin English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documents ซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate into แล้วก็คลิกปุ่มโอเค Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Textอันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Wordในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางๆปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถวางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translateการศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติด้วยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate To ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับ
ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านหนึ่งครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆนะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไร stand up Jen
2: นายไมค์ฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร
1: ์Thank you, very good.
2: Thank you.
1: อ้าวไมค์ตอบว่าไง Yes, I do, Billy. Nice to meet you. แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที
3: ่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you. คำว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไรแปลว่าผมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่ายินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meet มีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนน่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ
0: บางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยมาใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย
1: Google Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นะเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหม ใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
4: Glad
1: All together
5: Glad
1: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับอ้าวลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้ Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก๊อกวางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
5: ไม่ได
1: ้ตรงความหมายเราต้องการไหมอาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีทีนี้ทำไง

0: ตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่ามีดแปลว่าตอบสนองเมื่อกี้มีดแปลว่าอะไรนะพบแล้วนี้มันตอบสนองแล้วทำไงดีเราดูถ้ามีแถบสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเค
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้น
2: ๆ Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
3: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปล50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
4: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อจะได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
5: Google Translate นะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สะดวกสลวยไงเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องมาใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
6: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: ตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลน

lens อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนและดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็น

ว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ือลิงและกระต่ายดำน้ำลงไปช่วยกันเอาแม่ขึ้นมา
1: ปัญหาของกลุ่มเด็กพิเศษที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านเป็นหลักเขาจะเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนแล้วก็ทำงานหรือว่าชิ้นงานส่งครูไม่ทันโครงการนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการอ่านก็คือว่าเรามีเพื่อนที่เป็นเด็กปกติเนี่ยมาช่วยการอ่านส่งเสริมการอ่านให้กับน้องที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมแต่กลุ่มตัวอย่างที่ครูใช้เนี่ยก็คือเป็นเด็กกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญานะคะเรียนอยู่ในระดับตั้งแต่ป.3ถึงป.6IQ 50ถึง70มีปัญหาในเรื่องของการอ่านเกณฑ์ของเด็กปกติที่ครูใช้เนี่ยก็คือว่าก็จะต้องเป็นรุ่นพี่ก็คือป.5 ป.6เด็กเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเหมือนกันแล้วก็มีผลการเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยอยู่ในระดับดีเต็มใจคือหมายถึงว่าเขาต้องมีจิตอาสาครูก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้เด็กๆมาเขียนใบสมัครการมาคัดเลือกกันแล้วก็ครูก็พูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องมีกฎมีระเบียบมีกติกาในการที่จะมาฝึกน้องกันยังไงด้วยเขาก็ถ้ายอมรับกติกาได้แล้วก็มีเวลาว่างพอที่จะมาฝึกน้องในเรื่องของการอ่านก็ยินดีก็สรุปก็ได้มา6คนนะคะที่เต็มใจแล้วก็อยากช่วยจริงๆครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่จะมาร่วมโครงการนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนฝึกการอ่านนิทานนะคะพอได้เด็กมาแล้วเนี่ยนะคะครูก็ต้องนำเด็กปกติเนี่ยมาฝึกก่อนนะคะให้ความรู้กับเขาในเรื่องของว่าเด็กพิเศษเนี่ยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาน้องมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะบอกให้ความรู้ของเขามากที่สุดจุดอ่อนของเขาก็คือว่าเด็กกลุ่มนี้ยังอ่านไม่คล่องยังช้าการสอนต้องสอนซ้ำย้ำทวนการที่เราสอนบ่อยๆย้ำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านได้ดีขึ้นคนเราอะนะคะถ้าเป็นเด็กปกติเราอ่านแล้วเราจำได้แต่น้องกลุ่มนี้พอเขาอ่านเรื่องนี้แล้วสักพักนึงเขาก็ลืมแล้วเขาก็อ่านไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ซ้ำใหม่นะคะเราจะต้องอดทนเราจะต้องใจเย็นมากๆนะคะครูจะต้องสาธิตในเรื่องของการสอนการอ่านก่อนเริ่มแรกเลยนะลูกเราก็ต้องกล่าวทักทายนะคะพี่สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานกันนะลูกพอมาเจอน้องเนี่ยถ้านั่งน้องนั่งถูกต้องไหมพี่นั่งทางด้านซ้ายมือของคุณครูนะคะพี่ๆน้องจะต้องนั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะคะซึ่งการนั่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราชี้ไปเนี่ยมือเราก็จะไม่ชนกันนะคะมันเป็นหลักการที่ทางอเมริกาเขาใช้มาแล้วมันได้ผลครูก็เลยลองเอามาทดลองใช้ดูพี่จะต้องอ่านให้น้องฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะอ่านไปชี้ไปเด็กพิเศษบางคนตากับมือไม่สัมพันธ์กันเขาก็จะรู้อ๋อคำนี้อ่านว่าอย่างนี้เขาก็จะได้จำได้ด้วยว่าอ๋อใช่คำนี้อ่านว่าอย่างนี้แล้วการที่ได้ทำซ้ำทุกๆวันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความจำดีขึ้นแล้วก็จะคุ้นเคยกับคำศัพท์ว่าอ๋อคำนี้อ่านว่าอย่างนี้เรื่องแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าแม่ไก่ออกไข่

0: 3-4 ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกันมาเห็นพอดีคนพี่บอกว่าจะเอาไข่ไก่ไปขายที่ตลาดแต่น้องบอกว่าเราน่าจะเอาไข่ไว้กินดีกว่าเราจะได้ตัวโตขั้นตอนต่อมาพี่อ่านตามและให้น้องอ่านคลอเสียงตามพี่อ่านคลอเสียงตามครูนะคะเรื่องแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าวันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้านแม่ไก่ออกไข่3-4 ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกันคนพี่บอกว่าเอาใหม่ลูกคนพี่บอกว่าสมมุติว่าถ้าน้องอ่านผิดครูจะต้องอ่านคำที่ถูกต้องให้น้องฟังนะคะและให้น้องเริ่มต้นการอ่านใหม่นะคะเอาใหม่เมื่อกี้พี่อ่านผิดคนพี่บอกว่าจะเอาไข่ไก่ไปขายที่ตลาดเก่งมากเลยพี่เยี่ยมอ่านและทีนี้นะคะหลังจากตรงนี้แล้วครูก็จะให้น้องอ่านเองนะคะพี่เดี๋ยวพี่อ่านเองนะคะเอาอ่านได้เลยลูกเริ่มครับ
1: แม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าวัน
0: ในขณะที่น้องอ่านพี่อ่านไปเลยเราต้องชี้ตามด้วยนะคะเราชี้ด้านบนน้องชี้ด้านล่าง
1: ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้าน
0: เก่งมากลูกเมื่อน้องอ่านไปน้องอ่านได้เริ่มดีแล้วเริ่มคล่องแล้วต้องให้คำชมเชยน้องด้วยเช่นเก่งเยี่ยมดีมากให้กำลังใจอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แม่เดินมาเห็นจึงบอกเด็กๆว่าเราต้องกินอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
0: เยี่ยมมากเยี่ยมนะคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วก็มาถามคำถามข้อ1แม่ไก่ออกไข่กี่ฟองคะจากเรื่องลูก
2: 3-4
0: โอเคเก่งมากแม่ไก่ออกไข่ที่ไหนคะเยี่ยมมากนะคะครูก็จะให้แบบประเมินการอ่านที่เป็นคำๆเนี่ยน้องอ่านถูกพี่ก็ติ๊กถูกไปแล้วค่อยมารวมคะแนนว่าจากนิทานเรื่องที่1ที่น้องที่ฝึกอ่านเนี่ยน้องอ่านได้กี่คำแล้วก็ใส่คะแนนไว้พอหลังจากครูสาธิตเสร็จแล้วอ่ะครูก็จะต้องให้เขาฝึกกันเขาต้องจับคู่ฝึกกันก่อนผัดกันเป็นครูผัดกันเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะมองเห็นได้ชัดว่าคนนี้ผิดขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ครูจะให้คำแนะนำเขาไปเลยตรงนั้นแล้วก็ให้เขาทำใหม่ให้ถูกต้อง
3: เดี๋ยวน้องอ่านขอเสียงตามพี่นะคะเรื่องสองสหายในป่าใหญ่
0: อ่ะผิดแล้วลูกเราต้องให้น้องชี้ตามด้วยนะคะเดี๋ยวหนูบอกน้องนะคะว่าให้น้องใช้มือชี้ตามที่หนูอ่านด้วยเอาใหม่ค่ะ
3: เดี๋ยวใช้มือชี้ตามพี่นะคะหนูชี้ข้างล่างนะคะ
0: โอเคนะคะไปด้วยกันลูกชี้ตามไปเลย
3: เรื่องสามสหายในป่าใหญ่ทุกวันทั้งสามจะออกมาเจอกันแต่วันนี้แกะไม่มาแกะหายไปไหน
0: เมื่อกี้น้องอ่านผิดลูกแกะหายไปคำว่าไหนไม่มีเห็นไหมคะเอาใหม่ลูกแกะหายไป
3: แกะหาย
0: น้องอ่านใหม
3: ่แกะหายไปชะนีและแกะจึงออกตามหาแกะ
0: หลังจากฝึกเด็กปกติแล้วนะคะครูก็ให้ไปฝึกกับน้อง
4: สวัสดีค่ะพี่ชื่อหยานะคะน้องชื่ออะไรคะ
5: คร
4: ับ ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาอ่านนิทานให้น้องฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องเนี่ยอ่านตามพี่นะคะวันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้านแม่ไก่ออกไข่3-4 ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกัน
1: ในป่าแห่งหนึ่งยังมีลาเสือและลิง
6: ตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะลิงอ่ะอ่านใหม่2ครั้ง
1: ลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทั้ง4ไปโทษแห่ง
4: อันนี้อ่านว่าอะไรคะ
7: แม่ไก
4: ่เก่งมากค่ะอันนี้หรอคะถูกค่ะเก่งจังเลย
8: การที่เพื่อนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยในการสอนเด็กเหล่านี้ได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเมื่อคุณครูชวราเนี่ยได้ทำการฝึกเด็กแล้วก็คือมีการกระบวนการที่ดีนะคะเลือกคนที่อาสาสมัครนะคะคนที่มีความสามารถทางการเรียนดีพอสมควรมีความตั้งใจแล้วเขาทำด้วยตัวเองไม่ได้มีใครบังคับเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำนะคะนั่นคือสิ่งสำคัญอันหนึ่งแล้วก็เมื่อเขาได้เตรียมได้รับการเตรียมตัวได้รับการฝึกมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะช่วยน้องยังไงจังหวะยังไงเขาจะให้คำชมยังไงนะคะซึ่งก็ทำให้

0: การเรียนทั้งคู่นะคะไปทั้งการสอนการเรียนการสอนของเด็กทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างดี
1: วันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้าน
2: แต่น้องบอกว่าเราน่าจะเอาไข่ไว้กินดีกว่า
3: อาจารย์ไม่ได้บังคับค่ะก็เข้ามาร่วมเองค่ะเพราะว่าอยากสอนเด็กพิเศษด้วยค่ะอยากเห็นอยากรู้ด้วยว่าเป็นยังไงพอได้มารู้จริงๆเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยพอสอนน้องไปเรื่อยๆน้องก็เริ่มเข้าใจอะค่ะน้องเขาก็เริ่มอยากอ่านขึ้นรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากด้วยเพราะว่าเราฝึกมานานเราไม่คิดว่าน้องจะทำได้แต่น้องก็อ่านได้จริง
4: ๆน้องเขาบางทีอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกอาจจะแบบว่าสะกดคำไม่ได้พอเราสอนไปเราก็ภูมิใจค่ะที่น้องเขาอ่านหนังสือได้และเข้ามาในอีกขั้นที่เข้ามาร่วมโครงการกับครูตูนเนี่ยนะคะไม่ได้เพราะว่าอยากได้ไม่ได้หวังที่อยากจะได้กิตติบัตรหรือได้คะแนนแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าพอกลับไปในห้องเรียนปกตินะคะก็มีค่ะได้ช่วยเพื่อนอะค่ะสอนเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่ออกหลายๆคนในห้องหนูก็จะมีอยู่เยอะนะคะคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่เราก็ต้องค่อยๆช่วยเพื่อนเขาจนเพื่อนเขาจะอ่านออกเกือบครบแล้วค่ะ
5: สวัสดีครับนักเรียนจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการเรียงคำตามพจนานุกรมหลายคนในห้องนี้เข้าใจแต่บางคนเท่านั้นที่อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนนะครับทำงานหรือช่วยกันเป็นกลุ่ม
6: เด็กระดับป.6 นะครับถ้าจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดในรูปแบบของการให้เด็กได้อ่านในใจอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามแต่เด็กพิเศษนั้นก็อ่านไม่ได้พอคุณครูชวรานำโครงการนี้เข้ามาปรึกษาก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ยังมองไม่เห็นช่วงแรกยังมองไม่เห็นว่าโครงการนี้มันจะเกิดประโยชน์กับเด็กยังไงสังเกตไปสักระยะเด็กปกติกลุ่มที่คุณครูชวราเลือกไปนะครับก็เริ่มที่จะสอนได้ครับคือสอนได้เมื่อก่อนอาจจะสอนสเปะสปะไปตอนนี้เริ่มสอนมีระบบสอนมีกระบวนการคนรับก็เริ่มสนใจ
7: คุณมีไหมไม่มีเหรอ
8: ด
7: ู
8: ก่อน
7: ด
8: ู
7: ก
8: ่
7: อนดูก่อนแล้วดูตรงนู้นมีไหม
8: มี
7: ต่อไป
9: พานมีไหม
7: แล้วไม่ใส่
10: ขาเรียบอก
11: พานมี
9: ต่อไปอะไรต่อไปอะไร
7: ภาษาพาวอ่ะ
12: รู้ไหม
7: มามีปะเก่งมาก
11: เด็ก
9: อ
11: ๋
9: อต่อไปอันไหนเป็นตัวสุดท้าย
7: อันไหนโอ้โหพีอันไหนเป็นตัวสุดท้าย
9: จำมาว่าเก่งจำมาตรงไหน
7: พี
9: เก่งมาก
6: ผมว่าเขาก็เหมือนกับมีคนมาเข้าถึงปัญหาเขาครับมาช่วยเขาอย่างจริงจังซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่มีใครมาช่วยเขาเขาจะถูกห่างเหินแล้วเขาก็จะทำให้เขาไม่อยากอ่านแต่พอระบบนี้เข้ามาทำให้เขายังมีคนในสังคมนะที่ยังเห็นคุณค่าของเขาอยากให้เขาไปอยู่ในสังคมที่ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนอื่นได้ครับ
0: สำหรับคุณครูในโรงเรียนต่างๆนะคะที่ต้องรับผิดชอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะหรือว่าเด็กบกพร่องทางสิทธิปัญญาในชั้นเรียนของอาจารย์อยู่แล้วก็สามารถนำวิธีการที่คุณครูชวราได้ทำไปเงี้ยเอาไปใช้ได้นะคะใช้ได้กับเด็กทุกระดับนะคะไม่ว่าตั้งแต่ชั้นประถมถึงระดับมัธยมสามารถทำได้ไม่ว่าเรื่องของการอ่านการเขียนเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะแล้วแต่คุณครูจะไปปรับใช้ข้อดีที่การให้เพื่อนช่วยเพื่อนถ้ามองในเรื่องของเพื่อนที่เป็นเด็กทั่วๆไปเด็กเพื่อนที่ทำหน้าที่เป็นครูเพื่อนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างจิตสำนึกสาธารณะของเขาสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจของตัวเองเพิ่มเซลล์เอสติมของเด็กนะคะที่จะทำให้รู้ว่าฉันก็ทำได้ฉันก็เป็นประโยชน์ฉันก็เป็นคนดีเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งต้องการอะไรที่ซ้ำๆบ่อยๆอยู่แล้วก็ได้เรียนรู้เป็นประจำเขารู้สึกสนุกสนานเขารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าจะต้องเรียนกับครูเพราะว่าพี่ช่วยสอนวัยใกล้เคียงกันนอกจากนี้สัมพันธภาพระหว่างพี่กับน้องนะคะพี่ๆที่เป็นเด็กปกติกับน้องที่พัฒนาการล่าช้าก็ความสัมพันธ์เนี้ยก็ดูดีขึ้นนอกจากนี้มันก็ค่อยๆกระจายนะคะเข้าไปในโรงเรียนทำให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี้ยเป็นที่ยอมรับในชั้นปกติในโรงเรียนปกติทั่วๆไป
13: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสังคมน้อยๆเล็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแต่พอเรามาทำตรงเนี้ยมันทำให้เด็กเราอ่านหนังสือได้อ่านคล่องอ่านดีขึ้นเข้าใจบทเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยลึกๆแล้วเนี่ยครูภูมิใจนะซึ่งครูคิดว่าในอนาคตเนี่ยครูจะไม่ได้หยุดแค่ว่าสอนแค่เรื่องการอ่านนิทานต่อไปครูอาจจะคิดนวัตกรรมที่มันยากขึ้นอยากจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเรียนหนังสือได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ

0: วันนี้ครูจะสอนกิจกรรมกลางแจ้งเรื่องเกมคู่แฝดซึ่งเกมคู่แฝดนี้เป็นการประยุกต์มาจากการละเล่นของเด็กไทยซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาและเป็นการที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบและเป็นการช่วยพัฒนาการคิดแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูว่าครูติดอะไรบนกระดาษเราเงียบไปก่อนนะครูจะถามอันนี้พยัญชนะตัวอะไรคะ
1: คอย
0: อันนี้ล่ะคะ
1: คอฝา
0: อันนี้ล่ะคะ
1: ตอเด็กค่ะ
0: อันนี้สระอะไรคะ
1: สระอู
0: สระอูอันนี้ไม
1: ้เอก
0: ไม้เอกนะทีนี้เวลารวมกันหมดแล้วจะอ่านว่าคู่แฝดเลยอ่านดิ
1: คู่แฝด
0: คู่แฝด
1: คู่แฝด
0: ในการนำเข้าสู่บทเรียนครูจะให้นักเรียนได้รู้จักคำว่าคู่แฝดโดยที่ให้นักเรียนหาจากบัตรคำที่หลากหลายและให้นำมาผสมกันเป็นคำว่าคู่แฝดเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเล่นบัตรคำเกมบัตรคำนั่งเป็น3กลุ่มแบ่งกัน3กลุ่ม
2: เดี๋ยวกับมัมมี
0: ่ใครได้กลุ่มแล้วมาเลยมาตรงนี้1กลุ่ม

0: ่ะทีนี้ฟังคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูบอกพยัญชนะตัวไหนนักเรียนก็หยิบไปไปยืนตรงหน้าห้องนะคะเตรียมฟังนะหยิบจอจานจอจานอย่าพิงอย่าพิงทุกคนอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: จอจาน
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยตัวฮอนลูกผู
2: จากการเล่นเกมบัตรคำนักเรียนได้รับการฝึกการสังเกตซึ่งได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตาและนักเรียนได้รู้จักพยัญชนะสระและการผสมคำทั้งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นซึ่งให้เกิดความสามัคคีนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาด้านการคิดและการแก้ปัญหาอีกด้วย
0: อ่านพร้อมกันได้1 2 3อ่านว่าไง
1: คู่แฝด
2: หลังจากนักเรียนรู้จักคำว่าคู่แฝดแล้วต่อไปครูก็จะนำภาพการเล่นเกมคู่แฝดมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายวิธีเล่นเกมคู่แฝดและสนทนาการละเล่นของเด็กในภาพ
0: นี่อยากดูไหมปิดตาไว้ก่อนแม่ไม่ให้ดูลืมตานี่เห็นไหมคำว่าคู่แฝดเห็นไหมเด็กเล่นอะไรกันลองบอกสิวิธีเล่นเขาก็จับคู่กันใช่ไหมคะเนี่ยจับคู่กันเนี่ยเล่นเกมคู่แฝดเนี่ยเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปเล่นเขาจะขีดเส้นขีดเส้นเริ่มต้นขีดเส้นเริ่มต้นเต้นให้นักเรียนจับคู่กันแต่ต้องตัวสูงต้องเท่ากันนะคะแล้วก็เอาลูกโป่งไว้ตรงกลาง

0: แล้วพอครูปอนนกหวีดปิ๊ดนักเรียนก็ช่วยกันเดินไปที่เส้นชัยแล้วมือจับลูกโป่งไม่ได้มือต้องเอาเท้าเอวไว้ถ้าไม่เท้าเอวก็เอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เดินไปถ้าลูกโป่งใครเดินไปถึงเส้นชัยโดยที่ลูกโป่งไม่หลุดลูกโป่งไม่หลุดแล้วก็ไม่ได้เอามือจับไปคนนั้นเป็นผู้ชนะไหนใครอยากจะรู้วิธีเล่นเอาขออาสาสมัคร2คน
1: ในการที่ครูอธิบายวิธีเล่นครูจะขออาสาสมัครนักเรียนออกมาเพราะจะฝึกให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและมีความเสียสละและให้นักเรียนได้เห็นภาพในการเล่นอย่างชัดเจนตามที่ครูบรรยายอย่างละเอียดและถูกต้องตามขั้นตอน
0: อันนี้ครูนะคะเอาไว้ตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นเส้นเริ่มต้นแล้วตรงนี้เป็นเส้นชัยตรงนี้นะคะเนี่ยเส้นชัยตัวอย่างเอาเล่นนิดเดียวพอครูเป่าลูกวีดปิ๊กเราก็เดินมาหน้าเราจะเชียร์ใครเราเชียร์ได้ตามเลยเอาหนึ่งสองเอาเชียร์ได้
2: สู้
0: วิธีเล่นแบบนี้ไหนใครเล่นได้
2: ได้
0: อยากเล่นไหมคะ
2: อยาก
0: กลับไปตบมือเพื่อนหน่อย
1: กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการอ่านแผนพูนคำคล้องจองเกมคู่แฝดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นวิธีการเล่นเกมคู่แฝดและประยุกต์การอบอุ่นร่างกายให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเป็นการพัฒนาการคิดโดยการให้นักเรียนคิดท่าในการอบอุ่นร่างกายประกอบคำคล้องจองไปด้วย
0: ฟังครูอ่านก่อนดีกว่านะแล้วเด็กนักเรียนก็ค่อยอ่านตามเกมคู่แฝดลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้อกดันเท้าเดินอย่าเกินเร็วไวสองเท้าก้าวไปถึงเส้นชัยเอออันนี้ว่าตามลูกโป่งอยู่กลาง
2: ลูกโป่งอยู่กลาง
0: สองข้างเธอฉัน
2: สองข้างเธอฉัน
0: สองคนช่วยกัน
2: สองคนช่วยกัน
0: ดันลูกโป่งไว้

เซ็นยืนขึ้นทำพร้อมกันเลยทำตามครูก่อนขั้นแรกต่อยลูกโป่งข้างบนนะแล้วก็เท้าก็ย่ำไปตรงนี้เป็นจังหวะท่าที่สองทำไงต่อยไปข้างหน้าบ้างแล้วเท้าตรงนี้นะรู้จะรู้เรื่องยังอ้าวหนึ่งสองสามลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้ลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนสองคนว่าไงสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้อกดันทำไงเอ่ยอกดันเท้าเดินอย่าเพลินเร็วไวสองเท้าสองเท้าสองเท้าก้าวไปสู่เส้นชัยเอ้ย

0: หลังจากที่นักเรียนได้รู้กติกาการเล่นแล้วครูก็พานักเรียนออกไปเล่นที่สนามโรงเรียนเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและเปลี่ยนอิริยาบถและให้เด็กได้รับอากาศที่บริสุทธิ์หลังจากนั้นครูก็เริ่มกิจกรรมโดยที่ให้นักเรียนร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
1: อันนี้เริ่มต้นเพราะให้เธอยืนหลังเส้นนะพอครูเป่าปิดเธอก็เดินไปถึงเส้นนู้นเห็นไหมอันนี้คือเส้นชัยใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะแล้วเวลาเดินเอามือไว้ไหนเอาไว้ที่หลังหรือไม่งั้นก็จับเอวจับลูกโป่งได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้

0: เล่นเกมคู่แฝดเสร็จครูจะมาสนทนาร่วมกับนักเรียนโดยการตั้งคำถามเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดและการแก้ปัญหา
1: จากการเล่นเกมคู่แฝดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะถามคำถามนักเรียนตั้งใจให้ดีนะคะครูจะถามว่าขณะที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดลูกโป่งแตกเพะนักเรียนทำไงฮะ
2: พอต้องออก
1: เกิดแตกอ่ะถ้าเกิดลูกโป่งมันแตกอ่ะจะทำอย่างไรเธอก็ต้องต้องออกจากการเล่นใช่ไหมเราก็แพ้ทันทีแล้วถ้าเกิดขณะที่เล่นเนี่ยเพื่อนหกล้มเล่นเล่นปั๊บสะดุดเท้าตัวเองหกล้มเลือดออกนักเรียนจะทำอย่างไร
2: พาเพื่อนไปทำแผล
1: พาไปทำแผลทำที่ไหนครับ
2: ในห้อง
1: พยาบาลในห้องพยาบาลเออเก่งเอาตบมือให้เต้นต่อไปแล้วถ้าเกิดอยู่ๆเพชรผมบอกว่าผมไม่อยากจะเล่นนักเรียนจะทำไง
2: ต้องให้เล่นให้ชนะก่อนนะค่อยออก
1: โอ้บอกเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะเกราะเพื่อนใช่ไหมเออบอกให้เล่นก่อนอ่ะถ้าเกิดอยู่ๆเพื่อนบอกอู้ไม่ให้คนนี้เล่นยุ่งมากจะทำอย่างไรอ่ะช่วยกันตอบช่วยกันคิดก่อนคิดก่อน
2: ต้องไปเล่นกับคนที่ให้เล่น
1: เออก็ไปขอเพื่อนเล่นไหมเล่นกับคนที่ให้เล่นใช่ไหม
2: แล้วเราก็ไม่ดื้อ
1: เราก็ไม่ดื้อแล้วเอาไงอีกเอาใครต่อไปอีก
2: เราก็ต้องเล่นเพื่อนแล้วก็ต้องใจดีกับเพื่อน
1: โอ้ซึ่งเพื่อนจะให้เล่นด้วยใช่ไหมเอาเก่งทุกคนเลย
2: เพื่อน
1: เอาแบ่งขนมให้เพื่อนจะได้ให้เล่นด้วยใช่ไหมเอาเก่งทุกคนตบมือให้ตัวเองทีนี้คำถามหนึ่ง
2: ต้องจับเองพี่จับ
1: ทีนี้ขณะที่เล่นน่ะเธอจะทำอย่างไรอยากจะชนะอยากจะให้ชนะเธอจะทำยังไง
2: ต้องเดินเร็วๆห้ามเอามือไปแตะลูกโป่ง
1: ไม่เอามือแตะลูกโป่งแล้วอะไรอีก
2: เอามือไพ่หลัง
1: เอามือไพ่หลังเอาทำไงอีกให้ได
2: ้ห้ามให้ลูกโป่งตก
1: แล้วทำยังไงไม่ให้ลูกโป่งหลุดออกจากหน้าอก
2: เราก็เอาไว้แน่นๆ
3: หน้าดันไว
2: ้เอาไว้แน
3: ่
2: นๆ
3: เอาหน้าดันไว
1: ้ทำยังไงถึงแน่นๆถ้าเกิดเราแน่นแล้วเพื่อนไม่แน่นน่ะ
2: ก็หลุด
3: ถ้าเพื่อนไม่แน่นก็หลุด
1: เราต้องมีความอะไรกันถึงจะ
2: สามัคคี
1: ต้องมีความสามัคคีกันช่วยกันดันไว้ใช่ไหมเหมือนกับคำท้องจองที่ว่านั้นใช่ป่ะอกดันช่วยกันดันแล้วเท้าก็เดินไปอย่างเร็วถึงจะถึงเส้นชัยใช่ไหมคะเก่งทุกคนเลยเอาตบมือตัวเอง
0: การละเล่นไทยคุณครูผู้สอนสามารถนำไปบูรณาการในวิชาอื่นๆได้เพื่อเป็นการสืบสารและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการละเล่นไทยสืบต่อไป

วันนี้ครูสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องผักสดสะอาดน่ากินการเรียนการสอนแต่ละครั้งนี้เราต้องเน้นกิจกรรมให้เด็กเล่นอย่างหลากหลายคือได้เล่นบนเรียนและได้พัฒนาเด็กให้ครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาแล้วก็เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงวันนี้ครูได้นำผักอย่างหลากหลายที่หาได้ในท้องถิ่นมาให้นักเรียนได้ดูและให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

กิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นการฟังนิทานการต่อภาพจิ๊กซอการวาดรูปผักและครูคาดหวังว่านักเรียนคงจะได้รับประโยชน์ในการเรียนครั้งนี้มากและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทีนี้นะคุณครูจะให้นักเรียนนั่งสมาธินั่งหลับพอนับหนึ่งถึงสิบช้าๆปฏิบัติ

0: ปิ้งลืมตาขึ้นนี่แน่นักเรียนเห็นอะไรมั่งเอ่ย
1: ฟ
0: ัก
1: ทองอ
0: ันนี้ฟักทองอันนี้นะ
1: หนูนี
0: ่เดี๋ยวเห็นรูปฟักทองแล้วก็เห็นรูปเด็กใช่ไหมเด็กกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังห่อฟักทองใช่ไหมอันนี้คือนิทานนิทานเลือกฟักทองของนิดเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังหนูนิดตัวนิดสมชื่อและไม่แข็งแรงหนูนิดไม่ชอบกินผักมื้อไหนมีผักหนูนิดจะร้องนี่มีผักอีกแล้วไม่อยากกินเลยเธอก็บอกว่าเหม็นก็เหม็นอร่อยก็ไม่อร่อยเดี๋ยวดูต่อไปหนูนิดชอบกินแต่ฟักทองเท่านั้นกินอย่างเดียวอื่นไม่กินเลยกินฟักทองอย่างเดียวคืนหนึ่งขณะที่หนูนิดกำลังหลับหนูนิดก็ฝันเห็นฟักทองว่าฟักทองเนี่ยมาชวนหนูนิดไปเที่ยวสวนผักเห็นไหมฟักทองมาในอากาศมาในความฝันในสวนผักมีเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานทุกคนร่างกายแข็งแรงหน้าตาสดใสเขาชอบกินผักกันทุกคนเลยจึงแข็งแรงฟักทองบอกมีผักอะไรบ้างจ้ะหนูนี่ก็สงสัยผักมีทุกอย่างเลยจ้ะฟักทองก็ตอบต่อไปฟักทองพาหนูนี่ไปพบกับมะเขือเทศอันไหนมะเขือเทศเอ่ย
1: ส
0: ีแดงที่เป็นลูกเกลมกลมแดงๆใช่ไหมแล้วก็ไปพบกับผักอะไรเอ่ยผักตำลึงมีสองอย่างนะต่อไปผักตำลึงบอกว่าฉันเนี่ยช่วยให้เธอแข็งแรงส่วนมะเขือเทศบอกว่าฉันเนี่ยช่วยให้ผิวสวยแล้วก็ให้เธอไม่เป็นหวัดพอกินมะเขือเทศแล้วไม่เป็นหวัดง่ายฟักทองพูดกับหนูนิดอย่างดีใจและฉันก็บอกว่าฉันก็ทำให้เธอเนี่ยสายตาดีด้วยนะถ้าเธอกินผักเป็นอาหารเธอจะสายตาดีทองบอกวันรุ่งขึ้นหนูนิดรีบไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะไปเล่าเรื่องต่างๆให้กับใครฟังให้กับคุณครูฟังนะหนูนี้เขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาฝันดีเขาฝันว่าได้ไปพบกับผักมะเขือเทศแล้วก็ผักอะไรเอ่ยผักตำลึงก็เล่าคุณครูฟังคุณครูก็บอกว่าโอ้โหดีจังเลยได้ไปพบผักเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นหนูนี้ต้องกินผักนะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็สายตาดีหนูนี้ก็บอกว่าค่ะรับคำคุณครูหนูนี้จะปฏิบัติตามก็จบจบแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเล่นเกมทีนี้ให้พี่เฉยนะเอาคู่กับนะครับมาช่วยกันดู
2: ครูคะยังไม่มีครูก็ไม่มีครูคะจะมี
0: ช่วยกันดูกับเพื่อนน้องป้าน้องบีช่วยกับดูกับป้ามีดูน้องพลอยนั่งให้ดี

0: อ่ะดูว่ามีภาพอะไรมั่งเอาคนแรกมาติดก่อนเลยเอาโอ๊ตมาติด
1: โอ๊ตตรงนี้โอ๊ตติดต่อไม่ได้
0: เอาใครใครออกมาก่อนใครจะออกมาก่อนดี
2: ต่อได้อะทุกล่า
1: พี่บีมเ
0: ลยเอาบีมบีมบีม
1: ม
0: ัน
1: สเต็ม
2: มันสเต็มไปเลิก
0: แล้วไงไปต่อได้ทุกล่า
2: เอาของใครอะดูดิเต็ม
0: เอาเต็นมาใครมีภาพอีกภาพของตาดูดิดูดิจะต่อตรงไหนยังไม่ครบเลยของใครอีกน้องฟ้าแล้วเพย์ช่วยกันดูซิผักในภาพเนี่ยมีผักอะไรบ้างเป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรถาม
1: เป็นภาพค่ะ
0: อันนี้อะไรเอ่ย
1: บว
0: บ
1: มะเขือเทศ
0: อันนี
1: ้มะเขือม่วง
0: มะเขือม่วง
1: ตะขอมะม่วง
0: ฟักแฟงผักอะไรเอ่ย
1: ผักกาด
0: ขาวอันนี้แหละเอาอะไรช่วยกันคิด
1: กะ
0: กะหล่ำขาวไหนใครว่ากะหล่ำขาวยกมือมะมีว่าอะไรมะมี
1: ผ
0: ัก
1: คะน
0: ้าอันนี้ผักคะน้าแล้วอันนี้ล่ะ
1: ถั่วแระ
0: ถั่วลันเตาอันนี
1: ้
0: มะเขือเทศอันนี
1: ้แครอท
0: แตงกวา
1: เขือ
0: แตงกวาทีนี้นอกจากผักในนี้แล้วนักเรียนรู้จักผักอะไรอีกอ้าวเดี๋ยวให้คิดช่วยกันคิดเอาช่วยกันคิดคิดว่ามีผักอะไรเดี๋ยวให้บอกครูคนละหนึ่งอย่างให้ครูถามก่อนใครทราบยกมือปุ๊บเลยน้องฟ้า
3: ผักกาด
0: ผักชี
3: ผ
0: ัก บ
3: ุ้ง
0: ผักบุ้งผักอะไรอ่ะ
3: ผ
0: ัก ตำลึง
3: ผ
0: ัก
3: คะน
0: ้
3: า
0: บีมผักกะหล่ำ
3: กะหล่ำปี
0: นะกะเพราโหระพาอ้าวใครรู้อีก
1: กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปี
4: ครูคะ
5: กะหล่ำแตงกวา
0: แตงกวาเอาในนารู้ไหม
1: ครูคะกะหล่ำขาว
0: กะหล่ำขาวเอาอะไรอีก
6: แตงกวา
0: แตงกวาแตงกวาแล้วมะเขือเทศเลยม
7: า
0: จริงตำลึงแครอทอะไรอีกถ้าสีขาวเขาเรียกอะไร
1: มะกรูดคะมะเขือม่วง
0: เขือม่วงองุ่นนะรู้ไหมผักอะไรอีกผักอะไรเอ่ยแตงกวาแล้วไม่ให้ซ้ำเพื่อนแครอทก็ได้แครอทก็ได้หัวเช็ดเท้ารู้จักหัวเช็ดเท้าไหมคล้ายๆแครอทนั่นแหละแต่มันสีขาวๆเดี๋ยวครูจะให้เธอดูนี่ดูสิในตะกร้านี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพอครูหยิบปั๊บเธอก็บอกนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: หัวไชเท้า
0: อะไร
1: หัวไชเท้า
0: หัวไชเท้าใช่ไหมสีอะไร
1: ส
0: ีขาวแต่ถ้าแครอทสีอะไร
1: แดง
0: สีส้มแล้วใครกินอันนี้ล่ะ
1: มะเขือ
0: ลองจับดูที่มันหนักหรือมันเบาเอาแบ่งให้เพื่อนจับด้วยอ่ะใครเคยกินมั่ง
1: ไม่เคย
0: แล้วอันนี้
8: ก็จับมั่ง
0: จับมั่งให้เพื่อนจับ
8: จับมั่ง
0: ส่งมาให้ครูทีนี้เก็บทีนี้อันนี้อะไร
1: มะเขือ
0: ยาวหรือสั้น
1: มะเขือ
0: มะเขือยาวมะเขือยาวนี่ล่ะ
1: กะหล่ำปลี
0: กะหล่ำปลี
1: อันเล็ก
0: ล้วอีกอย่างนึงกะหล่ำมันคล้ายๆกะหล่ำปีนแต่เป็นดอกฝอยๆๆๆเป็นกระตุกนี่เขาเรียกกะหล่ำอะไร
5: กะหล่ำปีน
6: เดี๋ยวเขาจะล้างก็แกะออก
0: เออกะหล่ำดอกหนูเห็นไหมเห็นไหมลูกเออมีกะหล่ำดอกอ้าวนี่อีกอะไรเอ่ยไหนใครเคยกิน
7: เคย
0: เมื่อกลางวันกินหรือเปล่าก
7: ิน
0: อร่อยไหม
7: อร่อย
0: นี่
9: มะเขือ
0: มะเขืออะไร
10: มะเขือ
11: มะเขือปอก
0: มะเขือปอกมะเขือปอกเอาไว้เกมนะ
12: ปอก
0: เอาอีกเหมือนเมื่อกี้นี้ไหมเหมือนในนิทานไหม
13: เหมือน
0: กินว่าทองมันช่วยให้เป็นอย่างไร
14: สายตาดี
0: ไม่แล้วอะไรอีกไม่เป็นอะไร
15: ไม่เป็นหวัด
0: ไม่เป็นหวัดฟักทองบอกถ้ากินฟักทองแล้วไม่เป็นหวัดใช่ไหมถ้ากินตำลึงแล้วไม่เป็นอะไร
16: ไม
0: ่ทำไง
17: แข็งแรง
0: ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วถ้ากินมะเขือเทศล่ะ
18: ไม่เป็นหวัดให้ผิวร่างกายดี
0: ให้ผิวสวยนะ
19: ไม่เป็นหว
0: ั
19: ดง่าย
0: ใช่อ้าวอันนี้ละอะไรเนี่ย
20: กะหล่ำขาว
21: กะหล่ำขาว
0: กะหล่ำเนี่ย
22: กะหล่ำ
0: ใครเคยเห็น
23: ผักกาดขาว
24: ผักกาดขาว
0: ไหนใครอยากกินผักกาดขาว
25: อยาก
0: ได้ทำอะไรกิน
26: กินกับ
27: ไอ้ต้มจืด
0: ต้มจืดก็ได้ทีนี้เวลาจะกินเอาฟัง
28: แ
0: กงก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะกินเนี่ยเราอยู่ๆเราก็เด็ดมาแล้วก็กินกินกินได้ไหม
29: ไม่ได้
0: อ้าวอย่างมะเขือปอเนี่ยเราก็มากัดกัดกินจิ้มน้ำพริกกินกินเลยได้ไหมหมีภูต้องทำยังไงต้องทำยังไง
30: ล้างก่อน
0: ต้องล้างก่อนทีนี้ล้างยังไงให้สะอาดล่ะ
31: ก็ต้องแกะ
0: อ้าวทำไมถึงต้องล้างถังนี้ก่อน
32: ฮะมะเขือมันโ
0: ชโลมันสกปรกแล้วบาง
33: ส่วนไหน
0: โอ้บางทีเขาก็เอายาฉีดกันมะเร็งใช่ไหมปรากฏเรากินเข้าไปปั๊บเราก็กินยาฆ่ามะเร็งเข้าไปด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก่อนกินเราต้องล้างสะอาดทีนี้วิธีล้างถ้าเกิดเราล้างจุ๊บจุ๊บจุ๊บพันเนี้ยไปทั้งฝักทั้งต้นเนี่ยมันจะเลี่ยมไห
34: ม
0: ไม่เลี่ยมข้างในไม่เลี่ยมเพราะว่าข้างในนี่มันจะมีเห็นไหมมีขี้ดินดำดำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะล้างเราก็ต้องแกะทีละซี่ทีละซี่เดี๋ยวครูจะทำให้ดูโอนเนี่ยเวลามันเป็นผักแบบนี้ใช่ไหมเราก็เด็ดแล้วก็ค่อยๆล้างทีละฝักเอ้ยทีละใบทีละใบแบบนี้เราจะไม่ขยำเพราะอะไร
35: ไม่
0: เพราะเดี๋ยวมันแหลกละเอียดหมดกินไม่ได้ใช่ไหมค่อยๆล้างแบบนี้แล้วก็แกะทุกอันเลยทีนี้ส่วนมะเขือเราต้องฉีกแบบนี้ไห
35: ม
0: ไม่ต้องเราก็ล้างทั้งลูกแบบนี้ล้างแบบนี้ล้างทั้งฝักเอ้ยทั้งลูกมาเลยแบบนี้มะเขือแล้วก็ล้างทั้งลูกแบบนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย

DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะเราทำเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ
2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีไทร์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3 ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Teachers Talk พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้กำลังมีกิจกรรมของคุณครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ครับเขารวมตัวกันในนามของครูจิตอาสาและบอกว่าจะพัฒนาสิทธิ์ด้วยจิตสำนึกน่าสนใจนะครับวันหยุดแท้ๆคุณครูควรจะได้พักผ่อนแต่กลับมารวมกันแล้วเขาจะอาสาอะไรพัฒนาสิทธิ์อย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับ

0: ิตอาสาของครูเนี่ยครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่แล้วอะค่ะจิตวิญญาณของความเป็นครูคือการเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่จะให้ทั้งการเรียนรู้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะกับชุมชนกับสังคมครูต้องดีไซน์ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนการเรียนรู้ใช่ไหมสังคมไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันหมุนเกลียวความรู้ไปด้วยกันและมันก็เป็นเติมเต็มสติปัญญาด้วยกันแล้วครูก็จะได้ชุดความรู้ของการเป็นครูจิตอาสาด้วยความเป็นครูของตัวเองโดยเรียนรู้จากพ่อแม่จากเด็กๆจากครอบครัวแล้วครูก็จะไปคิดออกแบบได้เองเพราะเราต้องเชื่อว่าครูคือนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม
1: หลังจากอบรมวันนี้แล้วเนี่ยเราจะนำกิจกรรมไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราบางส่วนอย่างเช่นเรื่องครอบครัวสร้างสุขเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วนะว่าถ้าเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยเขามามีส่วนร่วมเด็กมีความสุขสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอย่างเช่นเด็กเรื่องผลสัมฤทธิ์เด็กเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณธรรมจริยธรรมต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นคิดว่าจะได้ตรงนี้มากเลยวันนี
2: ้หนูเชื่อไหมลูกว่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาเรียนกับพวกเราได้ด้วยเชื่อไหม
3: เชื่อค
2: ่
3: ะ
2: แม่บอกว่าหวอไอนีทีนี้แปลว่าฉันรักเธอแล้วน้ำฝนจะพูดภาษาจีนกับแม่ว่าไงลูก
3: หวอไอนี
2: ถ้าหวอไอนีแล้วหนูอยากทำอะไรแม่บ้างเนี่ย
4: นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมของวันนี้ครับซึ่งจะเป็นกระบวนการไปสู่เป้าหมายแต่เป้าหมายที่ว่าคืออะไรและทำไมถึงเกิดกลุ่มครูจิตอาสาขึ้นที่อุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะทราบกันครับ

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: คำตอบของคำว่าครูจิตอาสาคืออย่างไร3ท่านนี้ครับที่จะตอบพวกเราได้ครับท่านแรกครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ดร.วิเศษภูมิชัยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านที่2ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับท่านรองวันชัยบุญทองครับ
3: สวัสดีครับ
1: และท่านสุดท้ายครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโกวิทบุญเฉลียวครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
5: สวัสดีครับ
1: และใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะฮะที่ปกที่

0: อกเขียนว่ากลุ่มครูจิตอาสา
1: ครับ
0: ถามที่มาตรงนี้เลยฮะว่ากลุ่มครูนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเป็นกลุ่มครูจิตอาสา
1: ครับก่อนอื่นก็ขอเล่าความเป็นมาแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานบางประการที่ทำให้เกิดโครงการนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาวรัฒนีเขต4นั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด148โรงเรียน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
0: คร
1: ึ่งหนึ่งปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาคือครูจะไม่ครบชั้น
0: ครับ
1: ไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาแล้วก็งบประมาณนี่ก็เขาคิดตามรายหัวโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนตั้งแต่120คนลงมาโดยส่วนใหญ่ขนาดเล็กของเราก็จะอยู่ประมาณ70คน80คนตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องกังวลแล้วก็คิดต้องหาวิธีการจัดการเพราะนั้นถ้าเรายังขาดอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็จะไม่ทำอะไรก็คงจะเป็นปัญหาต่อไป
0: แล้วผลก็ไปถึงเด็กด้วยใช่ไหม
1: ครับผลไปถึงเด็กด้วยก็ต้องอาศัยวิธีการจัดการที่ชาญฉลาดนั่นก็คือว่าเราต้องมาถามว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการคุณภาพเราจะเริ่มต้นที่ไหนก็มาคิดกันว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าเรามีความเชื่ออย่างไรเขตของเราในอุบลราชธานีเขต4นี่ก็มีความเชื่อว่าถ้าเราจะเป็นครูและผู้บริหารที่มีศักดิ์ศรีเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีของครูและผู้บริหารอยู่ที่ผลงานและคุณภาพของนักเรียน
0: โอ้ชัดเจนเลย
1: อันนี้ต้องเป็นความเชื่อก่อนครับ
0: ความ
1: เชื่อก่อนเพราะถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ตามหาคุณภาพเราก็เลยมียุทธศาสตร์ก็คือว่าของเขตนี่ร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมประมวลผลและร่วมเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน
0: ครับ
1: เป็นคำสี่คำแต่ว่าขยายความร่วมคิดก็คือเรื่องของการวางแผนเอง
0: ครับผม
1: ร่วมกระทำก็คือการนำไปสู่การปฏิบัติโดยเขาเองโดยกลุ่มของเขาเอง
0: จากความคิดตรงนี้แล้วถูกส่งต่อไปเกิดเป็นกระบวนการยังไงบ้างครับ
1: ก็มีกระบวนการที่หลากหลายที่มีแนวคิดมีวิธีสอนมีที่ขึ้นมากมายหนึ่งในจำนวนนี้ที่ท่านกำลังที่เรากำลังคุยกันนี้ก็คือเรื่องของจิตอาสาซึ่งจิตอาสานี้ก็เรามาเห็นว่าการที่เรามีโรงเรียนขนาดเล็กการที่เรารวมชั้นเรียนการที่เราสั่งครูแลกเปลี่ยนกันนี
0: ่
1: มันกระทำได้โดยคำสั่งแต่สั่งไปแล้วเนี่ยเขาทำเต็มที่หรือไม่เราต้องหาคำตอบแล้วมันก็เลยคิดหาวิธีขึ้นมาตอนแรกก็คือเราคิดว่าเราต้องสร้างความตระหนักก็มอบให้ทางคณะทางท่านรองวันชัยซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลเนี่ยลองไปคิดดูที่ว่าเราจะทำไงที่จะให้เกิดความตระหนักขึ้นกับครู
0: ท่านรองคิดยังไงต่อเกิดอะไรต่อแล้วเป็นรูปเป็นร่างอย่างวันนี้จนได้
2: จากการที่เราทำงานมาหลายปีนะครับผมมาอยู่เขตนี้ก็หลายปีแล้วนะครับก็ได้รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักด้วยนะครับก็พัฒนามาหลายอย่างโดยเฉพาะก็จะใช้วิธีการอบรมนะครับอบรมเอาครูมาอบรมแล้วก็กลับไปสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีนี้ก็
0: เป็นไง
2: ดีครูก็ได้ความรู้นะ
0: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นผลทั้งที่ของโรงเรียนก็เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ดีขึ้นดีขึ้นก็ขยับขึ้นนิดนึง
0: ครูได้ความรู้ขึ้นแต่ผลนั้นกลับไม่ตกถึงเด็กนั่นเอง
2: ครับกลับ
0: ผลตกผลสัมฤทธิ์ไม่แบบเห็นชัดเจน
2: คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นก็อาจจะตกบ้างแต่ว่าบางส่วนคือไม่เต็มที
0: ่แต่มันไม่มาก
2: แต่มันไม่มากนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนยังไงนะครับถึงจะทำให้คุณครูนั้นได้มีความตระหนักและก็รับผิดชอบอย่างเต็มที
0: ่
2: น
0: ะ
2: คร
0: ับน่าสนใจมาก
2: ครับเราก็เลยคิดกันนะครับผมคิดคนเดียวผมก็คิดไม่ออกวันนั้นผมก็ได้เชิญคณะทำงานซึ่งมีท่านพ่อกุวิทย์นี่แหละครับเป็นหัวเรือใหญ่นะครับมาช่วยคิดพ่อโรงเรียนหลายท่านประมาณ 5-6 ท่านนะครับมานั่งคิดกันก็มาลงตัวที่คำว่าครูจิตอาสา
0: ความหมายจริงๆคือ
2: ความหมายจริงๆครับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือว่ามีสองอย่างนะครับคือในเรื่องของจิตอาสาจิตอาสาก็คือให้คุณครูนั้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับทุ่มเทเสียสละแล้วก็สร้างสรรค์เด็กนะครับ
0: แต่ผมถามต่อแล้วจะทำไงให้เกิดสิ่งนี้เพราะว่านี่คงเป็นโอ้ยอดครูที่เราอยากได้อยากให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ครับครับทีนี
0: ้เกิดอย่างแบบครูอยากทำจริงๆจากใจจริงๆใช่ไหม
2: ครับก็ทีนี้ก็เลยเราก็มานั่งคิดกันอีกมานั่งคิดกันต่อว่าทำยังไงที่จะเกิดอย่างนี
0: ้
2: เราก็คิดไม่ออกหรอกครับก็ได้เพื่อนช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับคิดกันไปเรื่อยๆนะครับคิดกันไปเรื่อยทีนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปเป็นภาพรวมว่าอย่างนี้น่าจะเกิดอย่างนี้นะครับที่จะเกิดจิตอาสาได้นะครับก็น่าจะเป็นว่าอันหนึ่งนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทีนี้ก็อันที่สองก็คือเราจะต้องรับสมัคร คนที่มีจิตอาสาคือคนที่อยากทำเรื่องนี
0: ้
2: จริงๆนะครับ
0: เอาคนที่มีอยู่ก่อน
2: ครับ
0: เอามีจิตอาสาอยู่ในตัวเอง
2: ในตัวเองก่อนเอามาเพื่อที่จะเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะเอาชุดนี้มานะครับทีนี้เราก็ได้รับสมัครซึ่งรับคำว่ารับสมัครนี้ก็คือได้ไปพูดคุยได้ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วคนที่เห็นตรงกันคนที่อยากจะทำเราก็เชิญเข้ามา
0: ก็คือกลุ่มที่วันนี้มาร่วม
2: กลุ่มที่มาวันนี้นะครับกลุ่มที่มาวันนี้นะครับเราก็เชิญเข้ามาโดยทุกคนที่เป็นที่มาประชุมกันที่เป็นคนเริ่มแรกนะครับได้ไปพูดคุยโดยเป็นทางการบ้างนะครับ
0: ซึ่งแน่นอนมาโดยจิตอาสาที่อยากมาเองมีอะไรให้ไหมฮะมีเงินเบี้ยเลี้ยงมีขั้นมีวิทยาฐานะบวกเข้าไปคะแนนบวกเข้าไปหรือมีอะไรพิเศษ
2: ไม่มีสักอย่างครับ
0: ที่ผมพูดมาไม่มีหมดเลย
2: มีสักอย่างแถมยังต้องสละเวลาวันเสาร์อาทิตย์มานั่งคุยกันครับ
0: ที่จะได้พักผ่อนที่อยู่กับครอบคร
2: ั
0: ว
2: ครับครับ
0: ก็มา
2: อาทิตย์บ้างหรืออะไรบ้างมาทำเอกสารทำอะไรต้องใช้เวลา
0: เปิดรับไปนี่สมัครกันเยอะไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้เปิดแบบนั้นครับ คือคำว่ารับสมัครคือเราให้พวกเราไปพูดคุยไปสอบถามไปพักพวกเราเนี่ยแหละก็ถามแล้วก็อาจจะ
0: ถามกันเบาๆก่อน
2: ถามกันเบาๆก่อนแล้วก็ใครแล้วก็มาคุยกันนะครับถ้าใครโอเคตามแนวทางที่เราวางก็มาร่วมกัน
0: ได้มาสักกี่คน
2: ครับได้มาจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่ประมาณสัก50นะครับ แต่ว่าเรามีจำกัดในเรื่องของว่าตอนแรกเราจะต้องทำเป็นให้เป็นตัวอย่างก่อนก็ไม่อยากกับกลุ่มมากนะครับก็สัก30คนก็ได้27คนครับ
0: 27คน
2: 27โรงเรียน
0: ครับพอโควิดเล่าให้ฟังต่อนะครับพอได้27คนที่จิตอาสาเต็มเปี่ยมมาเราทำไงให้เกิดกระบวนการต่อจากนั้นแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป้าหมายผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วไปถึงเป้าหมายจะเป็นยังไงต่อไป
3: เรามีความเชื่ออย่างนึงนะครับก็คือว่าถ้าการพัฒนาจากตัวเขาเองจากการระเบิดจากข้างในของตัวเขาเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้ง่ายเพราะในจำนวนคนที่อาสาจะมาช่วยกันทำงานนี
0: ้
3: เราก็ให้เขาแลกประสบการณ์กันนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าใครมีอะไรที่เป็นจุดเด
0: ่
3: นในสิ่งที่เราเห็นหรือในสิ่งที่โรงเรียนเราทำงานอยู
0: ่
3: เราก็ให้เขาแลกเปลี่ยนกันในเวทีแลกเปลี่ยนนี่แม้ว่าสมมติเราเคยคุยกันอยู่ประมาณตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วบางเวทีเรากำหนดแค่1ชั่วโมงแต่เพื่อนคุยกันมากจนค่ำจนมืดหลังเลิกเรียนนะแสดงว่าเขามีไฟเขาอยากจะทำคนนั้นก็เสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเด็นที่สองก็คือว่านอกจากแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Facebook ใช้อีเมลอะไรพวกนี
0: ้อ๋อเพื่ออะไรฮะ
3: เพื่อสมมติว่าผมมีเรื่องอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านความรู้หรือวิชาการหรือประสบการณ์ผมก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วผมก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะเล่าให้คือต่างคนต่างแลกเปลี่ยนตัวนั้นเป็นเวที
0: โดยไม่มีอะไรมาจำกัดพื้นที่ความห่างไกลอะไร
3: ไม่
0: เกี่ยว
3: กันไม่เกี่ยวกันเลย
0: เหมือนเป็นหน้าของกลุ่มครูจิตอาสาใน Facebook อะไรแบบนี้เลย
3: ครับตอนนั้นก็จะเป็นตัวนึงอีกตัวนึงก็คือว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนนั้นก็จะพยายามชักชวน
0: ครับ
3: คือครั้งแรกต้องยอมรับว่าเราเอาผู้บริหารก่อน
0: คร
3: ับต่อไปเราก็เอาแกนนำที่อยู่ข้างๆผู้บริหารนั่นแหละนะครับโรงเรียนละ4คนหน้าคน10คนเรามีความเชื่อว่าเราจะขยายความดีนี่เพื่อไปดึงคนที่เขายังลังเลหรือคนที่เขายังนิ่งเฉยอยู
0: ่
3: มาร่วมเป็นผู้ก่อการด้วยกัน
0: ครับอันนี้ก่อการดี
3: แค่ค่อยทำไปทีละเล็กละน้อยนะต้องใช้อาศัยเวลา
0: ครับนี่พูดคุยกันมาก็หลายเดือนแล้ว
3: หลายเดือน
0: เกิดผลอะไรขึ้นบ้างหรือยังฮะการแลกเปลี่ยนนี้เราไปเกิดผลดีๆอะไรในแต่ละจะกลุ่มโรงเรียนที่จับคู่กันหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรบ้าง
3: เขามีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นคณิตศาสตร์อย่างนี
0: ้
3: คณิตศาสตร์นี่มีหลายโรงเรียนที่เขาเข้าไปดูด้วยกันแล้วเขาปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาก็สามารถที่เขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
0: ช่วยกันได้
3: ช่วยกันได้
0: ครูจากโรงเรียนนี้มาสอนที่อะไรอย่างนี้แหละ
3: ใช่ครับ
0: โรงเรียนนี้ขาดโรงเรียนผมมีเอาไปช่วยกันสลับกัน
3: ครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมท่านรองวันชัยพาผมไปดูอีกโรงเรียนหนึ่งที่พวกเราแลกกันแล้วเราก็ลงไปดูของจริงไปเยี่ยมเขาถ้าลองวันชัยลองอธิบายช่วยขยายความ
2: ไปดูที่โรงเรียนบ้านดอนสังกับโรงเรียนบ้านดอนม่วงนะครับซึ่งเขาทำเป็นโรงเรียนสองโรงนี่เขามีการรวมชั้นเรียนกัน
0: รวมชั้นเรียนทำไมต้องรวม
2: หมายถึงว่าเพราะว่าโรงเรียนเขามีครูไม่ครบชั้น
0: อ๋อครับ
2: โรงเรียนหนึ่งมี3คนโรงเรียนหนึ่งมี4คน
0: อ๋อนะ
2: ครับทีนี
0: ้รวมสองเรียน7คน
2: ครับก็7คนทีนี้ก็จะได้ครบชั้น
0: อุ้ยแต่โรงเรียนอยู่ห่างกันนี่ครับ
2: ก็ไม่ห่างครับประมาณ2สามโล
3: ใช่ประมาณนี้ประมาณ3กิโล
2: ครับ3กิโลครับทีนี้เมื่อรวม2โรงเรียนแล้วก็ยังได้7คนยังไม่ครบชั้นอีกม
0: ัน
2: มี8ชั้นนะครับเขาก็ทำโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการครูวันละบาท
0: ครูวันละบาท
2: ครูวันละบาท
0: นี่แปลว่าอะไร
2: ครับก็แปลว่าเขาได้ไปชักชวนชุมชนกับผู้นำชุมชนผู้ปกครองมาร่วมกันขอวันละบาท
0: ขอสตางค์จากผู้ปกครอง
2: วันละบาท
0: วันละบาท
2: ครับเพื่อที่จะมาจ้างครูคนหนึ่ง

0: ทีนี้เราก็ได้รับสมัครซึ่งรับคำว่ารับสมัครนี้ก็คือได้ไปพูดคุยได้ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วคนที่เห็นตรงกันคนที่อยากจะทำเราก็เชิญเข้ามา
1: ก็คือกลุ่มที่วันนี้มาร่วม
0: กลุ่มที่มาวันนี้นะครับกลุ่มที่มาวันนี้นะครับเราก็เชิญเข้ามาโดยทุกคนที่เป็นที่มาประชุมกันที่เป็นคนเริ่มแรกนะครับได้ไปพูดคุยโดยไม่เป็นทางการบ้างนะครับ
1: ซึ่งแน่นอนมาโดยจิตอาสาคืออยากมา
0: ครับ
1: มีอะไรให้ไหมฮะมีเงินเบี้ยเลี้ยงมีขั้นมีวิทยาฐานะบวกเข้าไปคะแนนบวกเข้าไปหรือมีอะไร
0: ไม่มีสักอย่างครับ
1: ที่ผมพูดมาไม่มีหมดเลย
0: ไม่มีสักอย่างแถมยังต้องสละเวลาวันเสาร์อาทิตย์มานั่งคุยกันครับ
1: ที่จะได้พักผ่อนที่อยู่กับครอบคร
0: ั
1: ว
0: ครับครับ
1: ก็มา
0: อาทิตย์บ้างหรืออะไรบ้างมาทำเอกสารทำอะไรต้องใช้เวลา
1: เปิดรับไปนี่สมัครกันเยอะไหมฮะ
0: ก็ไม่ได้เปิดแบบนั้นครับ คือคำว่ารับสมัครนี่คือเราให้พวกเราเนี่ยไปพูดคุยไปสอบถามไปพักพวกเราเนี่ยแหละก็ถามแล้วก็อาจจะ
1: ถามกันเบาๆก่อน
0: ถามกันเบาๆก่อนแล้วก็ใครแล้วก็มาคุยกันนะครับถ้าใครโอเคตามแนวทางที่เราวางไว้ก็มาร่วมกัน
1: ได้มาสักกี่คน
0: ได้มาจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่ประมาณสัก50นะครับแต่ว่าเรามีจำกัดในเรื่องของว่าตอนแรกเราจะต้องทำเป็นให้เป็นตัวอย่างก่อนก็ไม่อยากกับกลุ่มมากนะครับเราสัก30คนก็ได้27คนครับ
1: 27คน
0: 27โรงเรียน
1: ครับพอโควิดเล่าให้ฟังต่อนะครับพอได้27คนที่จิตอาสาเต็มเปี่ยมมาเราทำไงให้เกิดกระบวนการต่อจากนั้นแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป้าหมายผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วไปถึงเป้าหมายจะเป็นยังไงต่อไป
2: เรามีความเชื่ออย่างนะครับก็คือว่าถ้าการพัฒนาจากตัวเขาเองจากการระเบิดจากข้างในของตัวเขาหนึ่งมันจะขับเคลื่อนได้ง่ายเพราะในจำนวนคนที่อาสาจะมาช่วยกันทำงานนี
1: ่
2: เราก็ให้เขาแลกประสบการณ์กันนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าใครมีอะไรที่เป็นจุดเด
1: ่
2: นในสิ่งที่เราเห็นหรือในสิ่งที่โรงเรียนเราทำงานอยู
1: ่
2: เราก็ให้เขาแลกเปลี่ยนกันในเวทีแลกเปลี่ยนนี่แม้ว่าสมมติเราเคยคุยกันอยู่ประมาณตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วบางเวทีเรากำหนดแค่1ชั่วโมงแต่เพื่อนคุยกันมากจนค่ำจนมืดหลังเลิกเรียนนะแสดงว่าเขามีไฟเขาอยากจะทำคนนั้นก็เสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเด็นที่2ก็คือว่านอกจากแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Facebook ใช้อีเมลอะไรพวกนี
1: ้อ๋อเพื่ออะไรฮะ
2: เพื่อสมมติว่าผมมีเรื่องอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านความรู้หรือวิชาการหรือประสบการณ์ผมก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วผมก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะเล่าให้คือต่างคนต่างแลกเปลี่ยนตัวนั้นเป็นเวที
1: โดยไม่มีอะไรมาจำกัดพ
2: ื้
1: นที่ความห่างไกลอะไรไม่เกี่ยว
2: เลยไม่เกี่ยวกันเลย
1: เหมือนเป็นหน้าของกลุ่มครูจิตอาสาใน Facebook อะไรแบบนี้เลย
2: ตอนนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนนั้นก็จะพยายามชักชวนคือครั้งแรกต้องยอมรับว่าเราเอาผู้บริหารก่อนต่อไปเราก็เอาแกนนำที่อยู่ข้างๆผู้บริหารนั่นแหละนะครับโรงเรียนละ4คนหน้าคน10คนเรามีความเชื่อว่าเราจะขยายความดีนี่เพื่อไปดึงคนที่เขายังลังเลหรือคนที่เขายังนิ่งเฉยอยู
1: ่
2: มาร่วมเป็นผู้ก่อการด้วยกัน
1: นะก่อการดี
2: แค่ค่อยทำไปทีละเล็กละน้อยนะต้องใช้อาศัยเวลาน
1: ี่พูดคุยกันมาก็หลายเดือนแล้ว
2: หลายเดือน
1: เกิดผลอะไรขึ้นบ้างหรือยังฮะการแลกเปลี่ยนนี้เราไปเกิดผลดีๆอะไรในแต่ละจะกลุ่มโรงเรียนที่จับคู่กันหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรบ้าง
2: เขามีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นคณิตศาสตร์อย่างนี
1: ้
2: คณิตศาสตร์นี่มีหลายโรงเรียนที่เขาเข้าไปดูด้วยกันแล้วเขาปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาก็สามารถที่เขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้
1: ช่วยกันได้
2: ช่วยกันได้
1: ครูจากโรงเรียนนี้มาสอนที่อะไรอย่างนี้แหละ
2: ใช่ครับ
1: โรงเรียนนี้ขาดโรงเรียนผมมีเอาไปช่วยกันสลับกัน
2: ครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมท่านรองวันชัยพาผมไปดูอีกโรงเรียนหนึ่งที่พวกเราแลกกันแล้วเราก็ลงไปดูของจริงไปเยี่ยมเขาท่านรองวันชัยลองอธิบายช่วยขยายความ
0: ไปดูที่โรงเรียนบ้านดอนสังกับโรงเรียนบ้านดอนม่วงนะครับซึ่งเขาทำเป็นโรงเรียนสองโรงนี่เขามีการรวมชั้นเรียนกัน
1: รวมชั้นเรียน
0: ทำไมต้องรวมหมายถึงว่าเพราะว่าโรงเรียนเขามีครูไม่ครบชั้น
1: อ๋อครับ
0: โรงเรียนหนึ่งมี3คนโรงเรียนหนึ่งมี4คน
1: อ๋อเลย
0: ครับทีนี้
1: รวมสองเรียน7คน
0: ครับก็7คนทีนี้ก็จะได้ครบชั้น
1: อุ้ยแต่โรงเรียนอยู่ห่างกันนี่ครับ
0: ก็ไม่ห่างครับประมาณ2ตำรว
2: จใช่ประมาณ3กิโล
0: ครับครับ3กิโลครับทีนี้เมื่อรวม2โรงเรียนแล้วก็ยังได้7คนยังไม่ครบชั้นอีก
1: ครับ
0: มันมี8ชั้นนะครับเขาก็ทำโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการครูวันละบาท
1: ครูวันละบาท
0: ครูวันละบาท
1: นี่แปลว่าอะไร
0: ครับก็แปลว่าเขาได้ไปชักชวนชุมชน
1: ครับ
0: ผู้นำชุมชนผู้ปกครอง

0: มาร่วมกันขอวันละบาท
1: ขอสตางค์จากผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองวันละบาท
1: วันละบาท
0: ครับเพื่อที่จะมาจ้างครูคนหนึ่ง
1: อ๋อครูมี7ก็ยังไม่พอใช่ไหม
0: ยังไม่พอครับเพราะโรงเรียนนั้นโรงเรียนแต่ละโรงมันจะมีอยู่8ชั้น
1: อ๋อครับตั้งแต
0: ่อนุบาล
1: อนุบาลไล่ไปจนถึง
0: อนุบาล1อนุบาล2ถึงป .6 ครับ
1: อ๋อต้อง8เรามี7
0: เรามี7
1: งั้นขอผู้ปกครองวันละบาท
0: ครับก็วันละบาท
1: พอมั้ยฮะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ก็พอก็สามารถจ้างครูได้ก็เป็นโครงการที่เขาดำเนินมาเป็นปีแล้วครับอันนี
1: ้
0: ครับเขาก็ทำมาทีนี้เขาก็แลกเปลี่ยนย้ายนักเรียนจากโรงเรียนนี้ป .1 โรงเรียนนี้มาเรียนโรงเรียนนี
1: ้
0: ป .2 อาจจะไปเรียนโรงเรียนนี้ครับก
1: ็
0: ครูก็พอดีชั้น
1: เป็นโรงเรียนพี่น้องกันไปเลย
0: โรงเรียนพี่น้องกันนักเรียนก็มีความสุขได้เปลี่ยนสถานที่ครูก็มีความสุขได้ไม่ได้สอน2ชั้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงครับ
1: เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะการมีเหมือนกับเครือข่ายแล้วก็จิตอาสากันแลกเปลี่ยน
0: ครับ
1: แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน
2: ถูกต้อง
1: อย่างท่านผอ.เขตครับอย่างวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มารวมกันแล้วมีกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างหลายวันด้วยอันนี้คือเพื่อจะกระบวนการ
3: ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลัวท่านผู้ฟังเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะก็พูดไปพูดมาโกลมหมดแล้วจริงๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำโครงการเรามีการคุยกันว่าเราจะเดินทางยังไง
1: ครับ
3: เราก็มีหลักการของเราอยู่คือพฤติกรรมจิตอาสาที่จะเกิดขึ้นนี่เราเชื่อว่าคือเราดูแล้วอะองค์ประกอบที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมคนมันจะมีหนึ่งสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งตัวที่สองก็คือปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งหมายถึงพวกค่านิยมพวกแรงจูงใจอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเกิดพฤติกรรมสามตัวนี้ก็ส่งผลกันไปกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดพฤติกรรมในเรื่องจิตอาสาเราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเอื้ออำนวยต่อการเกิดพฤติกรร
1: ม
3: เราต้องสร้างคนให้มีแรงจูงใจและมีค่าอยู่
1: จากข้างในครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีเราไม่อบรมนะอบรมนี่เป็นขั้นต้นอ๋อเราต้องมาสร้างแรงจูงใจก่อนเป็นการกระตุ้นเพื่อที่จะให้เกิดแรงจูงใจ
1: มันอย่างที่วันนี
3: ้วันนี้ฮะเพราะนั้นผมกลัวท่านว่าเอ๊ะอบรมอีกแล้วไม่ใช่แล้วเราก็ทำเสาร์อาทิตย
1: ์แต่การอบรมผมเห็นบางทีการอบรมก็เป็นวีเวทีแล้วคนนั่งกันเรียงแถวเต็มแล้วก็เป็นพูดแต่เราไม่ใช่เลย
3: อันนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมอบรมของเราอีกแบบนึงเราจะไม่ใช่แบบไปนั่งฟังบรรยายไม่เกิดอะไรเพราะกระบวนการของการสร้างแรงจูงใจของเราก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เกิดจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำซึ่งเราก็ทำไม่ได้ก็เชิญเข้ามาแล้วก็ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะไปทำไงที่โรงเรียนอันนั้นก็คือเราเชื่อว่ามันต้องสร้างสิ่งแวดล้
1: อม
3: ให้มันเอื้ออำนวยต่อพฤติกรรมก็คือว่าเราก็จะนำกิจกรรมโครงการไปทำเป็นประจำสม่ำเสมอ
1: โดยเราต้องไปทำให้แม่หรือที่โรงเรียน
3: โรงเรียนจะทำเองคิดเองก็ต่างคนก็ต่างมารับรู้แล้วก็วิธีทำแล้วก็ได้แนวคิดไปอะไรที่มันเหมาะสมเขาก็จะไปทำคือเราจะไปสร้างกิจกรรมให้มันอยู่ต่อเนื่องไม่ใช่อุลมละหายเลยเหมือนที่เราเคยทำเพราะนั้นคำว่าสภาพแวดล้อมก็ต้องเอื้ออำนวยต่อพฤติกรรมคือให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้ตลอด
1: ครับโดยกิจกรรมอาจจะเหมือนแบบน
3: ี้
1: ก็ได้
3: เหมือนวันนี้ก็ได้เช
1: ่นไปปรับ
3: เช่นอย่างเขาเห็นว่าเอาผู้ปกครองกับเด็กมาเขาก็มาทำครูกับผู้ปกครองกับเด็กมันก็จะเกิดไปด้วยกันฮะเราก็จะสร้างบรรยากาศให้มันเกิดที่โรงเรียนมันจะปล่อยไม่ได้เพราะนั้นกิจกรรมอย่างนี้คือสร้างบรรยากาศแล้วมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมวนเวียนไปวนเวียนมา
1: อ
3: ันนี้คืออยากจะให้เข้าใจว่าไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียว
1: ครับ
3: อันนี้คือกระบวนการ
0: ขออนุญาตเพิ่มเติม
1: ใช่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการนะครับคือกิจกรรมที่เราอบรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่กิจกรรมที่เราจะได้ดำเนินการแล้วก็เป็นลำดับไปนั้นก็คือหลังจากที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนรู้กันแล้วนะครับเราก็จะให้โรงเรียนแต่ละโรง27โรงนะครับเราก็จะให้ไปทำแผนว่าจะพัฒนายังไงนะครับไปทำแผนเสร็จแล้วพวกเราเองเนี่ยก็จะไปติดตามไปให้กำลังใจไปช่วยจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับก็จะไปอย่างนั้นนะครับทีนี้หลังจากที่เขาไปสู่โรงเรียนแล้วนะครับก็ให้ไปตั้งกลุ่มครูจิตอาสาในโรงเรียนก็จะมีกลุ่มครูจิตอาสา
1: ก็ไปขยาย
0: ขับไปขยายขึ้นมีกลุ่มอาสาเสร็จแล้วก็ให้มีการประชุมกันให้มีการแลกเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์แล้วก็แลกเปลี่ยนทางเฟซบุ๊ก
1: เพราะฉะนั้นครูไม่มี Facebook ก็ต้องมีแล้วเล่น Twitter ไม่เป็นก็ต้องหัดแล้วใช่มั้ยฮะ
0: ครับก็ต้องหัดครับเนื่องจากว่าเราถือว่าFacebook หรือว่าการแลกเปลี่ยนกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งเราจะต้องคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้แลกเปลี่ยนกันได้คุยกันสม่ำเสมอนี่กิจกรรมก็จะเคลื่อนครับ
1: ครับครับ
0: การพัฒนาก็จะเคลื่อน
1: ครับพอคุณวิทย์ครับเท่าที่คุยกับผู้อำนวยการด้วยกันนะฮะ27โรงเนี่ยเป็นไงบ้างครับเขาขยันขันแข็งขนาดไหนแล้วการแลกเปลี่ยนที่ว่านี้เกิดขึ้นเห็นอะไรบ้างเขาจับคู่กันหรือยังเป็นกลุ่มนี่กลุ่มใหญ่ขนาดไหนเล็กกลุ่มอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ในการผมสังเกตดูในกระบวนการที่เราขับเคลื่อนมาเนี่ยผมเห็นความ

0: กระตือรือร้นของเพื่อนผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็มันไม่มีเฉพาะกลุ่ม26-27แล้วมีคนภายนอกเข้าไปอันนั้นด้วยเข้าไปเรียนรู้ด้วย
1: คนภายนอกคือใคร
0: คือในกลุ่มนี้เราจะเปิดอยู่ใน Facebook เราจะเปิดไม่ใช่กลุ่มปิดนะครับคนภายนอกที่อื่น
1: ที่เป็นครู
0: แวะมาเที่ยวครับใช่คร
1: ับ
0: เขาก็จะแสดงความคิดความเห็นมาเขาก็อยากจะเรียนรู้ด้วยอะไรพวกนี้พอเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องระเบิดจากข้างในเขาม ันไม่ได้เกิดจากท่านผอ.สั่งการหรือท่านรองสั่งการ
1: ครับ
0: เพราะเราก็มีความเชื่อว่าเมื่อมันมีเครือข่ายมันมีความรู้จากตัวเขาเขาแชร์กันเราคิดว่าตัวนี้มันจะส่งผลต่อผู้เรียน
1: ครับมันน่าจะเกิดอะไรต่อได้อีกฮะผมพยายามนึกภาพต่อว่าเมื่อจับคู่กันมีเครือข่ายกันอาจจะเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยนะฮะโอ้โยงกันได้หมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้ป่ะ
0: ผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ก็คือว่ามันเกิดนวัตกรรมเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นมาเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่ตัวหน่วยงานตัวโรงเรียนตัวคน
1: แล้วก็แก้กันเอง
0: แล้วก็แก้กันเองบางครั้งก็ถูกบ้างผิดบ้างก็เสียเวลาบ้างใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะเปิดขึ้นหน้าต่างมันเปิดขึ้นแล้วก็มองเห็นไปประยุกต์ใช้ยังไงนะเอามาดัดแปลงได้ยังไงหรือเขาจะต่อยอดยังไงเขาจะเริ่มมีความคิดตรงนี้ขึ้น
1: จริงถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยบอกโทรทัศน์ครูเราก็มานำเสนออีกก็เปิดช่อง
0: เป็นหน้าต่างกว้างขึ้นอีกทีนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เมื่อเราแลกอย่างนี้ปุ๊บนี่บางส่วนเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ก็คือครูบางท่านนี่เขาเพิ่งรู้ว่าเทคนิคการสอนแบบนี้มันมีนะครับอย่างเช่นว่าเราได้ทีวีครูเราก็จะเสนอไปอย่างเช่นว่าเราได้จากทีวีครูมานี่เราก็จะแนะนำเขาว่าอันนี้เรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ
1: ลงในเฟซบุ๊ก
0: ลงในเฟซเขาก็จะหยิบเขาจะเข้ามา
1: อยากดูไป
0: อยากดูไปเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกช่องทางในการเรียนรู้ให้เขาอีกวิธีการหนึ่ง
1: ผมว่าการสอนของครูยิ่งสนุกขึ้นครูก็โอ้โหมีอะไรใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมาสอนใช่ไหมฮะพอเขตครับฟังแบบนี้เราน่าจะมีความหวังในสิ่งที่พอเขตตั้งเป้าหมายไว้ในทีแรกแต่ข้อจำกัดของเพื่อนครูหลายอย่างก็มีฮะครอบครัวต้องดูแลเรื่องบางครูบางท่านมีหนี้สินบ้านต้องส่งรถต้องมีอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: จะทำไงให้เกิดจิตอาสานี้ได้จริง
2: ก็ผมก็มีความหวังจากโครงการนี้เนื่องจากว่าเราคิดว่านะครับอย่างที่ท่านพงศ์พูดแล้วว่าคนที่มีจิตอาสาเนี่ยคนที่มีความรับผิดชอบก็จะทำงานเต็มที่เราต้องยอมรับว่าบนพื้นฐานความขาดแคลนนั้นนะครับบางครั้งครูเราก็อาจจะเหนื่อยล้าเพลียจากภาวะส่วนตัวอะไรบ้างซึ่งก็น่าเห็นใจมาถึงโรงเรียนก็ขาดแคลนอีกทีนี้ท่านเห็นว่ากิจกรรมนี้มันจะมีอยู่สองอย่างคือตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเขาที่จะเกิดกับตัวเองคือเรื่องจิตสาธารณะจิตอาสาอันที่สองความเป็นกลุ่มเครือข่ายมันจะสร้างแรงกระตุ้นเขาตลอดเวลาซึ่งผมบอกว่าบรรยากาศจากเฟซบุ๊กบรรยากาศจากการแลกเปลี่ยนการสอนมันก็จะกระตุ้นเขาและที่สำคัญถ้าเขาทำไปมีกำลังใจ
1: พลังมาม
2: ีพลังมามีความรู้สึกเป็นผลงานที่ผมบอกว่าร่วมคิดร่วมทำประเมินผลแล้วดีใจเป็นของตัวเองมันก็จะเกิดพลังเพราะนั้นความเหนื่อยล้าก็จะหายไปก็เลยมีความหวังว่าเอาละเมื่อเราจะขาดแคลนอะไรก็ตามมันอาจจะมีความอ่อนล้าแต่ภายใต้ความอ่อนล้านั้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: เมื่อการทำงานด้วยความรักและผูกพันอย่างเต็มเวลาผลก็เกิดกระดิกอันนี้เป็นความเชื่ออย่างเดียว
1: ครับเหมือนกับที่แขนเสื้อท่านก็เขียนนะพัฒนาสิทธิ์ด้วยจิตสำนึกเป็นกำลังใจให้นะหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเร็ววันแล้วก็จะเห็นสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายที่สุดก็คือที่เด็กนักเรียนนะครับเมื่อครูจิตอาสาแล้วก็มีเครือข่ายเกิดสิ่งใหม่ๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเด็กนักเรียนที่การเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นพฤติกรรมของเด็กใช่ไหมฮะที่จะไปในทางที่ดีขึ้นครับผมสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่แล้วก็อาจจะกำลังมองหาสิ่งนี้แหละให้เกิดขึ้นแต่มันยังไม่เกิดมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เชิญครับ
2: ครับครูจิตอาสานี่ไม่ได้เกิดจากการฟังนะแต่ว่าสำคัญที่ตัวคุณครูเองที่จะมีจิตสำนึกและมีความตระหนักรู้ตระหนักธรรมต่อนักเรียนก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นครูจิตอาสาของประเทศไทยครับ
1: ครับผมท่านรองครับ
3: ผมก็ยินดีที่จะเป็นเครือข่ายนะครับก็แล้วก็อยากจะให้เพื่อนครูนะครับมาเป็นเครือข่ายครูจิตอาสาด้วยกันครับเพื่อพัฒนาลูกศิษย์ครับ
1: เชิญพ่อโควิด
0: ครับผมมีความหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในวงการศึกษานะครับโดยเริ่มจากคนที่ปฏิบัติงานเป็นสำคัญครับผม
1: ครับผมแล้วก็หวังว่าจะเกิดสิ่งนี้มากๆในเมืองไทยของเรานะครับ นี่คืออีกหนึ่งช่วงของ Teachers Talk ที่นำเสนอเพื่อจะบอกว่าสิ่งดีๆแบบนี้เริ่มต้นได้ไม่ใช่ด้วยการฟังอย่างที่ท่านผู้การเขตบอกครับต้องด้วย

0: การลงมือทำของเพื่อนครูทั้งหมดครับและอย่าลืมนะครับใช้โทรทัศน์ครูเป็นหนึ่งในเครื่องมือของเพื่อนครูในการสร้างสิ่งดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของท่านครับก็สามารถติดตามชมได้ทาง www.thaiteachers.tv ที่เว็บไซต์หรือจะสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการเป็นครูจิตอาสาครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: และลาไปพร้อมกันตรงนี้ครับสวัสดีครับ

0: ากย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเชกเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทำให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวช.ปวส.ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ศูนย์ย่อยของราชภัฏสวนดุสิตที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนม.1ถึงม.3ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้นแอโรบิกประกวดร้องเพลงนำการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะชมพู่ทำหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาที่เคยเรียนสมัยม.1ถึงม.3นะคะจะไปหาอาจารย์กุลนิดค่ะแล้วก็อยากจะไปออกกำลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทำให้หมดเลย
0: หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้ว
1: ไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่ชมพู่เป็นเด็กกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทกับอาจารย์เยอะแล้วก็จะจำอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์กัน

0: ตอนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนประพัฒน์สอนวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กรุณิศศิลป์อุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู่เรียนอยู่เนี่ยคงจะนำเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะ
1: ในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นำนักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทำหน้าที่เช่นในอดีตพร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลรณิศศิลป์อุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการเต้นให้แก่เธอ
0: หนูอยากเขาเรียกว่าระลึกถึงอดีตอ่ะหนูอยากขึ้นไปเต้นกับน้องเขาได้ไหมอ่ะ
2: ได้เลย

0: วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะว่ามีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดั่งใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมาก
1: ๆขอบคุณค่ะจริงๆสำหรับอาจารย์กรณีเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ่ะแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทำกิจกรรมตั้งแต่ม.1เลยเนาะจำได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอโรบิกปีนี้ยกมือก่อนเลยอาจารย์ก็ยังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนู
0: ยกมือคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้คือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือมันเหมือนก็ติดตัวเข้ามาพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเอง
2: แล้วจัมโบ้รู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปแล้วคุณครูเลือกเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียน
1: หนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทำกิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไรอ่ะเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป.5 ป.6 ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะเราอยากทำสวดมนต์นั่งเรียนก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันแอโรบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทำก็แล้วคิดว่าเราอ่ะทำได้แล้วจะดีอาจารย์ก็เห็นแววว่าน่าจะทำได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะ
0: มีแวว
1: เก่งเนาะ
0: ชมตัวเองปะ
2: พอสมัครเข้ามาแล้วเขาทำได้ดีไหม
0: ทำได้ดีทุกท่าที่สอนไปปั๊บจะสเต็ป1 2 3แล้วเขาจะได้เป็นคนแรก
1: ปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้อะไร
0: รางวัลชมเชย
1: ได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยแต่รุ่นพี่เราได้ที่1ป่ะ
0: ได้ที่1ใช่ปีนั้นจำได้
1: ปีแข่ง2ทีมได้รางวัล2ทีมเลย
0: ค่ะ
2: ชมพู่ไปแข่งมาหมดกี่ครั้งครับที่เรียนที่นี่ครับ
1: หนูนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม.1ม.2 ม.3 จนไปอยู่ปวช.ก็แข่งอีกไปตั้งทีมอีกตั้งทีมมาแข่งกับอาจารย์ตัวเองเอาท่าขโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจน
0: แต่ตอนนั้นปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่1นะ
2: คุณครูก็จะให้กำลังใจอะไรเราก่อนขึ้นไปทีม
1: นี่อาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์ร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกำลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราก็ลุ้นเราต้องทำรู้ตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีก แต่คือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกำลังใจเพียงแต่ถึงเวลาปั๊บทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กำลังใจเขาเสมอผลงานก็จะไม่หลุดทำให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่คือเป็นตอบได้คำตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดผูกพันตลอดถึงจะไม่ใช่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ก็คือเหมือนกับครอบครัว
1: เอาสิไม่เอาสิ
0: ก็ค่ะเขาว่าจะพูดว่ายังไงนะคะตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกๆในหัวใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอด
1: ก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอ่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม.2จะขึ้นม.3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะ
0: รักเสมอ
1: รักอาจารย์นะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนแล้วชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดกับตัวเราเองนะลูก
1: เอาล่ะวันนี้
3: อิ่มแล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะศิษย์รักอาจารย์ต้องคิดถึงเราเยอะๆ
0: ไปก่อนนะคะ
3: สวัสดีค่ะโชคดีนะคะ
0: โชคดีค่ะอาจารย์ค่ะ

รรมอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทำมากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประณตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบมาเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย

0: สวัสดีครับ
1: ตกกระจายไหมคะ
0: ตกกระจายครับ
1: มาเยี่ยมมาเยียนอาจารย์ค่ะ
0: ดีใจดีใจ
1: คิดถึงอาจารย
0: ์ลมแห่งความคิดถึง
1: อันนี้มาลอยไปคิดถึงพามาอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเหรอคะ
0: ครับพอดีวันนี้มีคลาส
1: ไฮโซ
0: สมัย
1: ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะ
2: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงในตอนนั้นครูประณตแสงไพบูลย์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
3: และคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดี
1: สวัสดีค่ะ
2: และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกรฤทธิ์ประเสริฐสุขครูสอนพละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประณตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก
1: อาจารย์ประณตก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นแววหนูคือเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอโรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อนอันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ
0: ใช่
1: หนูก็มาบอกอาจารย์คะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหม
0: เราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามาลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราพยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์นั้นสะสมมามากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณปัจจุบันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จัดตุจักกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปแสดงกันนะครับเราเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็ไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดิน
1: ายโย่ง
0: นายโย่ง
1: เวทีสร้างชมพูก่อนบ่ายนะโดยที่มีอาจารย์พุทธกัจจานนท์เป็นเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์อยู่เบื้องหลังนะเป็นทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตรงนั้นเราร้องพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอนายโย่งเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่ก่อนบ่ายทุกวันนี
0: ้ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามา
4: การประกวดร้องเพลงครั้งไหนของชมพู่ที่ทำให้ครูประทับใจมาก
0: ไประยองนะครับงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอะนะประมาณนั้นแต่ด้วยความเราต้องสู้เนา
1: ะ
0: แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ชนะให้ได้แต่นั่นไม่ได้ถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันนี่แหละนี่คือเราเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพไม่ดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ย
1: เสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยม
0: ัน
1: ใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบโอ้โหหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นน่ะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้งนั้นเลยอ่ะพร้อมเต็มใส่เสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบ้อๆบ้าๆไปประกวดอยู่เลยขี้เหร่ก็ขี้เหร่
4: เหมือนแบบบ้านนอกกับครู
1: บ้านนอกหนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเนี่ยสวยสวยสุดแล้วไปประกวดมาย้อนดูนี่โอ้โหก็ดีก็สมควรแล้วที่ไม่ติดนะคะแต่มีความพยายาม
0: นี่ไงคือเราได้ใจตรงนี้นะครับถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยก็ถ้าคือว่าเราสมัครแล้วเราต้องไปแล้วล่ะณเวลานั้นนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นอย่าเลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: ามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นึกคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะ

0: หนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
2: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
5: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องเด็กนักเรียนของเราต้องมีความรู้และมีทักษะในเรื่องของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะมีความรู้นี้ต้องใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและถูกต้องด้วยนะคะแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าลูกเราเนี่ยรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็จริงแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยมักจะอ่านไม่ค่อยได้มักจะเขียนไม่ค่อยถูกเราต้องช่วยเขาค่ะทำอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่านแจกลูกและสะกดคำค่ะการแจกลูกเพื่อการอ่านการสะกดคำเพื่อการเขียนนะคะคุณครูขาแล้วไอ้แจกลูกสะกดคำเนี่ยทำอย่างไรค่ะทำไม่ยากค่ะคุณครูขาเรามาทบทวนพยัญชนะสระวรรณยุกต์กันอีกสักนิดนึงนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ถึงหอนกฮูกแล้วนะคะสระค่ะอะอาอิอีอึอืออุอูเอเอแอแอสระของเรามีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะสระบางตัวเขียนไว้ข้างหลังสระบางตัวเขียนไว้ข้างหน้าสระบางตัวเขียนไว้ข้างบนค่ะเช่นสระอิอีอืออค่ะสระสองตัวเขียนไว้ข้างล่างคือสระอุสระอูค่ะเขียนไว้ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเอาไว้ล้อมๆเลยค่ะมีค่ะสระเอาอย่างเงี้ยค่ะเขียนไว้ทั้งข้างหน้าเขียนไว้ทั้งข้างหลังนะคะสระเอาเขียนข้างหน้าเขียนข้างหลังนะคะฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกให้เขาเอามารวมกันให้ได้ระหว่างพยัญชนะกับสระและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะ4รูป5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะนะคะป้าป่าป้าป้าป่าป่าระดับเสียงของวรรณยุกต์ทำให้คำมีความหมายต่างกันป่าป่าโอ้ต้นไม้ขึ้นมากมายค่ะป้าคือผู้หญิงคนหนึ่งป้าบางคนก็เรียกพ่อของตัวเองว่าป้าป้าก็หมายถึงพ่ออย่างเงี้ยค่ะนะพอเสียงวรรณยุกต์มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของคำก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะเด็กนักเรียนของเราส่วนใหญ่จะพูดว่ามักจะบอกว่าคุณครูค่ะไม่ใช่ค่ะพี่ค่ะได้แต่เวลาเรียกคุณครูต้องคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะฝึกบ่อยๆทุกเช้านะเด็กจะได้จำได้ค่ะทีนี้เมื่อเด็กจำพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วเนี่ยฝึกให้เด็กเอาพยัญชนะสระวรรณยุกต์มารวมกันค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเอาคุณครูดูนะคะเอาคำง่ายๆก่อนเช่นคำว่ากากาเด็กก็ต้องนึกแล้วอ๋อกานะมีกอไก่หนึ่งตัวแล้วค่ะนะคะสระอาเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะกออากานะคะสอนแค่นี้ไม่พอนะคะเมื่อเด็กอ่านออกแล้วเขียนสิเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนตามนี้ก็ได้ค่ะกออานะคะเนี่ยค่ะออกเสียงแล้วเขียนค่ะออกเสียงแล้วเขียนจากนั้นต้องรู้ความหมายด้วยกาหมายถึงอะไรคะลองถามเด็กดูซิเด็กบางคนอาจจะบอกว่ากาหมายถึงนกกาที่นะร้องกากากาก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้เขาบอกความหมายให้ได้บอกอะไรก็ไม่ผิดค่ะจากนั้นเอาความหมายที่เขารู้แล้วเนี่ยลองสิลูกเราเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคซิกาบินมาการแต่งประโยคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนว่าเขาจะแต่งได้ประโยคสั้นๆประโยคยาวๆหรือวิธีการสร้างคำที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ย่อมทำได้นะคะคุณครูใจเย็นๆนะคะจากตรงนี้นะคะคุณครูก็เพิ่มความยากเข้าไปตัวนี้อะไรคะลูกอะไรคะลูกคะ คอควายสระอะไรคะลูกถ้าคออาคายังไม่พอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปคออาคาคางอคางคางหนูอยู่ไหนคะจับสิคะลูกคางคุณครูคางของคุณครูนะคะคางของคุณครูอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะครูมีคางผมมีคางไหมผมมีคางไหมอนุภาพมีคางอย่างนี้ใช่ไหมลูก
1: ค
0: ่ะเจนมีคางไหมคะคางของเจนแหลมๆเนาะจุฬาลักษณ์มีคางไหมลูกนะอย่างนี้ค่ะจากนั้นมาคุณครูเริ่มอาจจะเติมวรรณยุกต์ค่ะคุณครูขาตัวนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะลูก
2: บ
0: อใบไม้สระอะไรคะลูก
2: สระ
0: อานะบออาบาตัวสะกดอะไรคะลูกบออาบาบานอบานเช่นดอกไม้บานดอกไม้บานทำยังไงทำมือสิคะลูกดอกไม้บานดอกอะไรบานคะลูกดอกกุหลาบบานดอกอะไรอี
3: ก
0: ดอกกล้วยไม้บานดอกอะไรอีกลูก
4: ดอกชบา
0: ดอกชบาบานดอกอะไรคะลูก
4: ดาวเร
0: ืองบานคุณครูจะเติมนะคะครูเติมวรรณยุกต์ค่ะเติมวรรณยุกต์ข้างบนนะคะบออานอบานบานไม่โท
4: บ
0: ้านนะคะบ้านทำยังไงบ้านบ้านมีหลังคาใช่ไหมลูกนะเนี่ยค่อยๆทำไปอย่างนี้ค่ะคุณครูคะจากพยัญชนะสระเพิ่มตัวสะกดเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปค่ะคุณครูสามารถพูดได้สองอย่างนะคะนะแต่คุณครูต้องเลือกอย่างใดอย่างเดียวนะคะเช่นนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มบออาบาบานอบานอย่างนี้ก็ได้ค่ะบออาบาบานอบานแล้วจึงตัวว่าบานไม้โทบ้านอย่างนี้นะคะนะคะนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มต้นนะไม่ใช่ว่าบออานอบานไม่โทบ้านแบบนี้เด็กจะไม่ได้นะคะค่อยๆไปช้าๆบออานอบานไม่โทบ้านนะคะอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆทีละตัวบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านนะคะค่อยๆว่าไปนะพอได้นะคะนะค่อยๆขยับไปทีนี้ถ้าหากว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราให้เขาดูรูปคำจำรูปคำก่อนนะคะจำรูปคำเอาคำง่ายๆนะเอาสระหน้าแล้วกันอันนี้สระอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: สระเอนี่ตัวอะไรคะลูก
4: ม
0: อมาไม่ใช่เอมอมีนะลูกนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าสระนั้นจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะล้อมรอบยังไงวิธีการสะกดนะของภาษาไทยก็คือต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนค่ะคุณครูขานะคะกอเอาเกานะเกาเอกเก่าเกาโทเก้าเกาตีเก้าเกาจัตวาเก่าอย่างนี้ค่ะต้องพยัญชนะก่อนนะคะนะตออีตีอย่างเงี้ยค่ะกอเอเกปออูปูต้องพยัญชนะก่อนทุกครั้งค่ะมอเอมีเมคอเมครูปคำคือตัวนี้ค่ะมอเอมีมีคอนี่คือคอระฆังถูกไหมคะคุณครูอย่าสอนว่ามอสระเอนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระค่ะนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระนะคะไม่ใช่มอสระเอคอระฆังอย่าสอนอย่างนั้นค่ะมอเอคออ่านว่าเมฆมีตัวอะไรสะกดสิคะสระเอมอม้าและคอระฆังค่ะอ่าน

0: และเขียนไปพร้อมๆกันนะคะดูอันนี้ไหนค่ะอันนี้คือพยัญชนะอะไรลูกต่อเต่าอันนี้สระอะไรคะลูกสระอานะต่ออาตาค่ะนะคะนะนะต่ออาตาหนูมีตาไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีตากี่ข้างคะตามีกี่ข้างลูกของหนูอะ2ข้างตาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้มองการสนทนาการคุยจะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะ
2: คุณครูครับแล้วถ้าแบบว่าตาไม่ใช่ตาแบบนี้มีตาอยู่ที่บ้านคร
0: ับ อ๋อตาที่เป็นพ่อของคุณแม่หนูใช่ไหมลูก
2: บ้านก็เรียกตา
0: เขาเรียกคุณตาคุณตาผู้หญิงคุณตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูก
2: เป็นผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นหนูลองเอาคุณเอาตาความหมายนั้นมาแต่งประโยคซิลูกตาอยู่บ้านใช่ไหมคะตาเป็นผู้ตาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: ตาเป็นผู้ชาย
0: ตาเป็นผู้ชายนะเก่งมากที่หนูคิดต่อไปได้โอเคนะนะทีนี้ลองดูคำต่อไปนะลูกนะคะเด็กๆนะตัวนี้ตัวอะไรลูก
2: มอม้าม
0: อม้าถ้าเป็นเด็กสักประมาณป.1 นะคะคุณครูลองอันนี้ขีดอย่างนี้ด้วยค่ะเขียนอย่างนี้นะคะมออะนะมออะนะคะสระอะนะคะสระอะคุณครูคะสระอะอย่าเขียนตามยถากรรมไม่ได้นะคะต้องอยู่ข้างบนตัวนี้แล้วอยู่ข้างล่างตรงใต้พยัญชนะนี้นะคะอย่าเขียนจึ๊กๆอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะให้มันได้ระดับดีๆค่ะสระอะนะคะมออะมะนะคะรออะระอ่านว่ามะ
2: ระ
0: ระเห็นไหมคะมะระเอาใหม่ลูกมออะมะร
2: ออระ
0: ออกเสียงตัวรอชัดๆลูกรออะระอ่านว่ามะระเจนมะระเคยกินไหมลูก
1: ขม
0: จุฬาลักษ์รู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก ชอบไหมคะ
1: ไม
0: ่ชอบมันไม่สวยมันอยากๆอนุภาพที่บ้านปลูกมะระไหม
2: ที่บ้านไม่ปลูกครับที่บ้านซื้อกินคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เหรอคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะมะระนะคะดูคำนี้ลูกอันนี้นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะลูกเด็ก
2: ๆหอยหีบ
0: หอยหีบนะคะลากไปสระอะไรคะลูกสระอัวนะคะสระอัวหออัว
2: หัว
0: นะคะตัวนี้สระอะไรลูกสระไอไม้ม้วนนี่อะไรคะ
2: จอจาน
0: นะคะจอไอใจหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนลูกหัวใจ
2: ห
0: ั
2: วใจอย
0: ู่
2: ตรงน
0: ี้อ๋อนะคะหัวใจอยู่ตรงนั้นนะอนุภาพมีหัวใจเจนจิรามีหัวใจจุรลักษณ์มีหัวใจหัวใจสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะ
2: หัวใจสีแดง
0: นะหัวใจนะคะลูกนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปสระอื่นตัวนี้ตัวอะไรคะเด็ก
2: ๆลอลิง
0: ลอลิงถามบ่อยๆค่ะเด็กจะได้จำได้จะอาจจะมีเด็กสักคนหรือ2คนที่อยู่ในห้องที่เขายังตามไม่ทันก็ให้โอกาสเขาได้นึกบ้างนะคะให้เขาได้คิดค่ะคุณครูไม่ต้องรีบค่ะรอนะสระอำ่ำรออำ่ำลำนะคะตัวนี้สระอะไรลูก
2: สระ
0: ไอไม้มาลายอยากตรงนี้ขึ้นมาประมาณช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะช่องหนึ่งคุณถ้าโรงเรียนของคุณครูใช้สมุดที่เป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็ต้องดูนักเรียนด้วยเวลานักเรียนเขียนนะคะตรงนี้ยอยักษ
2: ์
0: ยอไอใหญ่ ลำไยอีกครั้งสิคะลูกลำไยค่ะรู้จักลำไยไหมคะลูกเป็นอย่างไรคะเป็นนักเรียนต้องตอบคำว่าทราบค่ะลูกนะทราบลำไยมีรส
1: หวาน
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: ชอบไหมคะ

0: คุณครูถ้าไม่มีพอพานอันนี้คือสระอะไรคะลูก
1: สระแอ
0: ะสระแอะนะคะอย่างนี้ค่ะโอ้นักเรียนระวังนะการเขียนสระแอะสระแอะนักเรียนจะต้องภาษาไทยต้องเขียนจากหัวไปหางน่ารักมากแต่เวลาเขียนนักเรียนชอบเขียนแบบนี้จากหางไปหัวไม่ถูกนะลูกนะคะถ้าเห็นเพื่อนเขียนไม่ถูกหนูบอกเพื่อนด้วยแต่บอกเพื่อนดีๆนะเพื่อนครับเพื่อนครับเขียนใหม่นะดูนะลูกนะคะสระแอะพอนี่อันนี้พอนะพอแอะแพะรู้จักเคยเห็นแพะไหมแพะร้องยังไงคะแพะแพะแพะบ้านจุฬาลักษณ์ร้องยังไงลูกแพะบ้านอนุภาพละลูก
1: ร้องยังแม
0: ่เอาละค่ะที่บ้านของเด็กๆอาจจะเลี้ยงอาจจะมีคนที่เลี้ยงแพะแพะมีสีอะไรคะสีอะไรลูกสีน้ำตาลก็มีขาวก็มีใช่ไหมคะนะแพะมีกี่ขาลูก
2: มีส
0: ี่
2: ขา
0: เก่งมากค่ะนะแล้วค่ะนะคะนะค่อยๆค่ะทีนี้คุณครูคะถ้าหากว่าเด็กนะตัวสะกดเด็กก็ได้แล้วนะคะวรรณยุกต์เด็กก็ได้แล้วคุณครูลองสอนแจกลูกสะกดคำคำควบกล้ำบ้างนะคะการสะกดคำเพื่ออ่านคุณครูออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันเลยนะคะนะคะเช่นนะตัวนี้นะคะปลอปลอเพราะเด็กจะทราบว่าคันนี้คือปอปลาอันนี้คือลอลิงนะคะปลอปลอหนูออกเสียงตามปลอ
1: ปลอ
0: ปลอนี่สระอะไรลูก
1: สระ
0: อาปลออาปลาปลออาปลาเอาไหมลูกปลออาปลาเห็นไหมคะการอ่านอย่างนี้ออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันจะทำให้เด็กไม่หลุดตัวนี้ค่ะนะคะไม่หลุดตัวรอเรือรอลิงวอแหวนจะไม่หลุดค่ะแต่ถ้าสะกดเพื่อเขียนก็ปลออาปลาเด็กจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะคุณครูอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าคุณครูสอนเช่นกรออาบอกราบบางชั่วโมงคุณครูสอนกรออาบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสอนอย่างเดียวตลอดไปค่ะไม่ฉะนั้นแล้วเด็กจะงงค่ะนะคะถ้าต้องการให้เขียนเรียงพยัญชนะทีละตัวเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อการอ่านคุณครูพยายามออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันค่ะกวกวกวอากวากวางอกวางกวางไม่ถูกกว้างค่ะครอครออูครูค่ะนะคะเด็กจะไม่หลุดเสียงรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะเช่นตัวนี้นะคะรอเรือครูหายไปไหนเนาะนี่เนาะไม่เป็นไรไม่หายแต่ยังหาไม่เจอนะคะอ่ะเอาเป็นสรุปกรอสิคะ
1: กรอ
0: กรอร
1: อ
0: ร
1: อ
0: รอกรอ
1: กร
0: ออากราก
1: ร
0: ออากรากราบอกราบ
1: กราบอกราบ
0: กรออากรากราบอกราบ
1: กรออากรากราบอกราบ
0: นี่คือสอนเพื่อการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะคุณครูไม่ใช่ว่าวันนี้สอนกรออากรากราบอกราบอาทิตย์หน้าต่อไปวันจันทร์หน้ากรออากรากราบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณครูคะเราต้องรู้ว่าเราสอนอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นไปตลอดเด็กของคุณครูจะได้ค่ะคุณครูนะหรืออักษรนำอักษรนำนะคะค่ะอักษรนำส่วนใหญ่ก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวมักจะเป็นอย่างนั้นเด็กดูนะลูกนะชอลอคุณครูจะใช้วิธีการนะคะค่ะช

0: ฉลูปีวัวปีวัวใช่ไหมคะลูกปีปีฉลูคำว่าเสมอสมอเออเสมอสนออามอสนามสนออามอสนามได้ค่ะสนอสนอสมอสมอสมอเออมอเสมอนะคะหรือถ้าเป็นหอหีบนะคะหอนอหอนำนอนะลูกนะคะหอนำตัวยอตัวรอตัวรอตัววอเนี้ยค่ะนะหอนอหอนออหนอหนอวูหนูหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าเนี้ยค่ะอุปกรณ์หรือสื่อตัวนี้ค่ะคุณครูคะทำไม่ยากค่ะทำไว้แล้วก็ใช้สอนอย่างอื่นได้เนื้อหาอย่างอื่นได้นะคะนะหอนออาหนาหนาไม่โทหน้านะคะเอาคำอื่นมาคุณครูก็นะเปลี่ยนตัวนี้ออกไปค่ะเท่านั้นเองค่ะคุณครูค่ะนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะมันจะมีอยู่4คำค่ะยาอยู่ยางยานะปกติแล้วเนี่ยคุณครูเคยเห็นคุณครูบางท่านสอนอนำยอเป็นหยอหยออายายามอีกยามไม่ได้ค่ะคุณครูคะคุณครูต้องบอกว่าอยออายายาไม่เอกยาอยอูยูยูไม่เอกอยู่อยออางอยางยางไม่เอกยางอยนะคะอยอากอยากค่ะนะคะอยอายายาไม่เอกอย่าอย่าทำนะอย่าเดินนะอย่าไปนะอย่าออกนอกห้องนะนะคะเอาลองแต่งประโยคคำว่าอย่าสิคะลูกอนุภาพแต่งก่อนนะ
1: แม่บอกฉันอย่าออกนอกบ้าน
0: อ๋อค่ะอาเจนว่ายังไงลูก
2: จุฬารักอย่าส่งเสียงดัง
0: จุฬารักว่ายังไงคะลูก
2: นักเรียนอย่าเดินลัดสนาม
0: นักเรียนอย่าเดินลัดสนามนะอย่าห้ามใช่ไหมคะลูกนะคะเอาทีนี้หนูหนูลองหาเองบ้างดีไหมนะคะหนูลองหาเองบ้างนะคะคุณครูจะสั่งให้หนูทำนะหนูหาเร็วๆนะคะหาเร็วนะว่าพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: บัตรที่คุณครูเห็นนะคะคุณครูเอาไปสอนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ได้ค่ะเอามาสอนเรื่องคำก็ได้ค่ะคุณครูนะคะ2บัตรเป็น1คำ2บัตรเป็น1คำหาก่อนพอคุณครูเป่านกหวีดนะหนูยกก่อนใครยกก่อนได้คะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค
0: ่
3: ะ
0: สองบาทเป็นหนึ่งคำชิวคุณใครได้ก่อนใครได้ก่อน
3: เจนครับ
0: เจนได้ก่อนเจนได้ก่อนเจนอ่านสิลูก
2: โยอายาค
0: ่
2: ะ
0: ยามีความหมายว่าอะไรคะยาย
2: าเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษา
0: อ้าวยาเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษาแล้วแต่นะคะความหมายอนุภาพได้อะไรลูก
1: ได้ปีคร
0: ับ อ่านสิลูก
1: ปออีปี
0: ปออีปีความหมายว่าอะไรลูก
1: ความหมายว่าแบบปีมี12เดือนมันเวียนครบเป็น1ป
0: ีพยายามให้เด็กให้ความหมายนะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะจุฬาลักษณ์ว่ายังไงลูก
2: ขออ
0: า
2: ขา
0: ขออาขาขาอยู่ไหนขาอยู่นี่นะคะเอาบัตรลงค่ะต่อไปพร้อมนะพร้อมนะคะ
1: พร้อม
2: ค่ะ
0: เอาล่ะนะพร้อมนะคะ2บัตรเป็น1คำแต่คุณครูพยายามสั่งให้หลากหลายนะคะพอเด็กของคุณครูเริ่มได้แล้วพยายามสั่งให้หลากหลายค่ะ2บัตรเป็น1คำแต่พยัญชนะต้นต้องเป็นอักษรต่ำอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
1: ได้คำว่างูครับ
0: ง
1: ออูงู
0: งออูงูนะคะงออูงูเด็กอ่านแล้วให้เด็กเขียนด้วยนะคะงออูงูงูคืออะไร
1: งูคือสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีพิษครับ
0: กลัวใช่ไหมลูก
1: คร
0: ับ เจนได้อะไรลูกเจน
2: งออางาค่ะ
0: งาคืออะไรคะลูก
2: งาช้างค่ะ
0: งาช้างต่อไปลูก
2: ชออาชา
0: ชออาชามีความหมายว่าอะไรลูก

0: ได้ไม่ผิดนะคะเอาไม้วางลงไปนะเอานะฟังดีนะกี่คราวนี้เอาวรรณยุกต์เข้ามานะคะคุณครูคะกี่บัตรก็ได้เป็น1คำแต่ต้องมีวรรณยุกต์โทยังฟังนกหวีดก่อนเด็กจะรู้จักกติกาค่ะ
1: ได้แล้วครับ
0: อ้าวอนุภาพได้ว่ายังไงคำว่าอะไรลูก
1: คำว่าผ้าครับ
0: คำว่าผ้าไหนคำว่าผ้าอ่านสิลูก
1: ผ้าไม่โทผ้า
0: เจนได้ยัง
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ว่าอะไรลูก
2: ข
0: ึ้
2: นค
0: ่
2: ะ
0: อ่านสิแจกขออ
2: น
0: ไหนนอหนูอยู่ไหนลูกขออนอขึ้นขึ้นมีความหมายว่าอะไรคะลูกเช่นขึ้นอะไรลูก
2: ขึ้นบันได
0: เจนขึ้นบันไดของจุฬาลักษณ์ก็ลูก
3: ก้างค
0: ่
3: ะ
0: ก้างอ่านงอกลางไม่โทก้างคืออะไรลูก
3: ก
0: ้
3: างที
0: ่
3: อย
0: ู่
3: ในปลา
0: ก้างอยู่ในปลาถ้าเด็กของคุณครูได้เด็กอาจจะบอกว่ากออางอกลางไม่โถก้างก็ได้หรือกออากากลางงอกลางไม่โถก้างก็ได้ขึ้นอยู่กับเด็กของนักเรียนว่าแคล่วคล่องว่องไวแล้วหรือยังนะคะต่อไปลูกพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้แต่ต้องมีตัวสะกดกติกาคุณครูอาจจะกำหนดว่าม
1: ี
0: ตัวสะกดแม่กบแม่กดแม่กบแล้วแต่คุณครูนะคะจุฬาลักษณ์ได้ยังลูกเจนได้คำว่าอะไรคะ
2: ได้คำว่าจานค่ะ
0: จานสะกดสิลูกอ่านสิ
2: จออานอจานค่ะ
0: จออานอจานนะจานหมายถึงอะไรคะ
2: จานเป็นภาชนะที่ใส่อาหาร
0: ใส่อาหารแต่งประโยคที่มีคำว่าจานสิลูก
2: ฉันชอบล้างจานค
0: ่
2: ะ
0: ของอนุภาพได้คำว่าอะไรคะลูก
1: ได้คำว่าลูกครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
1: รอกูกอลูก
0: แต่งประโยคที่มีคำว่าลูกสิคะ
1: เจนอยากมีลูกครับ
0: เจนยังอยู่ป.2 อยู่เลยตุลาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
3: ก
0: ิน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: กินจะอ่านสิลูก
3: กออิกิกินอกิน
0: เด็กเขาอาจจะอ่านกออิกิกินอกินก็ได้ค่ะนะคะกินหมายถึงอะไรลูก
3: หมายถึงอาการกินข้าว
0: กินข้าวแต่งประโยคสิลูก
3: ฉันกินข้าว
0: ฉันกินข้าวทีนี้เวลาแต่งประโยคหนูเลิกใช้คำว่าฉันนะคะลูกนะคะเอาคำอื่นบ้างอ้าวต่อไปนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ให้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ด้วยกี่บัตรก็ได้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ในการเล่นครั้งแรกคุณครูอาจจะให้เด็กเขาอยู่ด้วยกัน2คนหรือ3คนก็ได้แล้วแต่นะคะพร้อมนะคะได้แล้วว่ายังไงครูอนุภาพได้เลยลูก
1: ได้โค้งครับ
0: โค้งอ่านสิลูก
1: คอโองอโค้งไม่โค้งไม่โทโค้ง
0: แต่งประโยคสิลูกที่มีคำว่าโค้ง
1: หลังคาโรงเรียนมีรูปโค้งสวย
0: เจนได้คำว่าอะไรคะลูก
1: แต่เห็นไหมเจนจีรา เขาผ
0: ิ
1: ดคร
0: ับ
1: คุณ
0: ผิดไม่เป็นไรเจนอาจจะรีบเอามีตัวสะกดไหมของจุฬาลักษณ์ไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งนะคะนะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนกี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนอันนี้คือการฝึกความคิดให้กับเด็กนักเรียนค่ะ นะคะนะเขาก็จะหาตามตัวเขาว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
2: ค่ะ
0: สิ่งของในห้องเรียนนะคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะอ่ะเร็วๆๆเ
1: อ้าหนูเป็นอักษร
0: แล้วค่ะตุลาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
4: โต๊ะ
0: ค่ะตอโตโตโตไม่ตรีไม่ตีโต๊ะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
1: ด
0: ิน
1: สอคร
0: ับ ดินสอเอาอ่านสิลูก
1: ดออีนอดินสออสอคร
0: ับ อ่านว่า
1: ดินสออ
0: ่าดินสอแต่งประโยคสิคะ
1: เพื่อนเราดินสอคร
0: ับ เอาค่ะเจนได้หรือยัง
2: เนี่ยค่ะ
0: อะไร
2: กบค่ะ
0: กบอะไรลูก
2: กบเราดินส
0: อถ้าเจนจะใช้ตัวนี้เจนจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสระอะไรใช้สระอะไรลูก
2: สระโอ
0: ใช้สระโอนะคะนะสระโอพอมีตัวสะกดสระโอมันหายไปใช่ไหมคะลูกนะแสดงว่าเด็กเรียนสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วนะคะนะแล้วค่ะเอาวางก่อนลูกวางก่อนวางก่อนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะนะเจนเอาคำว่ากบใช่ไหมลูกถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะนี่ใช่ไหมลูกเบิกมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะสระโอใช่ไหมคะจอโอโจพอมีตัวสะกดมาปั๊บสระโอหายไปถูกไหมแต่ต้องรู้ว่านี่คือจอโอบอจบนะคะเข้าใจนะคะเป็นสระโอลดรูปหรืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้มาจากสระอะไรคะลูกมาจากสระอะไรคะมาจากสระอะเก่งมากลูกสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดบอะวะวะนอวันสระอะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศอย่างนี้ค่ะลูกนะคะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นวันนะเข้าใจนะคะค่ะทีนี้ถ้าสระเอะสระเอะเด็กๆหาซิสระเอะปอปลามาปอปลามาตัวหนึ่งมีไหมคะลูกหาสระเอะลูกสระเอะนะคะหาสระเอะให้ได้ลูกสระเอะนะปอเอะเปะเอาดอเด็กสะกดเข้าไปเอาดอเด็กไว้ข้างท้ายต่อไปปอเอะเปะเปะดอเป็ดนะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้อะไรคะลูกไม้ไต่คูนะคะปอเอะเปะเปะดอเป็ดนะเป็นไม้เนี่ยเป็ดเป็นไม้ไต่คูเห็นไหมคะวางให้ตรงด้วยนะเจอยังเด็กๆเจอไหมคะทำได้ไหมลูก
2: ได้ค่ะ
0: มีไม้แต่คู่ไหมคะ
2: ไม่มี
0: ทำไมว่าทำได้นะคะจุลลักษณ์ถือตัวนี้ไว้ช่วยกันถือทั้ง3คนนะคะลูกนะคะให้ได้เป็นเป็ดนะคะถือไว้ทั้ง3คนเลยแบ่งกันถือค่ะแบ่งกันถือนะคะเอาใกล้ๆกันเอามาชิดกันสิลูกให้ชิดๆกันปอเอก่อนนี่อีกเอาก่อนอันนี้ก่อนอีกตัวนึงลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสระอะออกค่ะลูกปอเอเอาไม้ตะคู่ออกก่อนลูกเอาดอเด็กออกก่อนดอเด็กออกก่อนลูกปอเอเปเอาดอเด็กเข้าไปตัวสะกดเปดอดึงสระออกใส่ไม้ตะคู่เข้าไปเป็ดนะคะเป็ดร้องยังไงคะเด็ก
5: ๆก
0: าบแต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคค่ะลูกเป็ดว่ายน้ำในคลอง
2: อนุภาพเห็นเป็ด
0: อนุภาพเห็นเป็ดอนุภาพแต่งลูก
1: เป็ดไล่กัดหมา
0: เป็ดไล่กัดหมานะคะอ้าวละค่ะหนูจำไว้นะคะลูกนะคะทีนี้นะลูกนะหนูวางบัตรไว้ลูกเอาหมวกนี่สวมศีรษะลูก ยืนตรงนั้นก็ได้ค่ะเริ่มที่จะนะคะคุณครูคะถ้านักเรียนอ่านออกนะคะถ้านักเรียนอ่านออกอันนี้เป็นคำแล้วนะคะเขาทราบความหมายแล้วเนี่ยคุณครูใช้กิจกรรมนี้เข้าไปเด็กจะสนุกค่ะเพราะมันเป็นประโยคง่ายๆหนูยืนขึ้นลูกยืนขึ้นใช่ไหมคะยืนขึ้นนะคะทีนี้ดูซิดูซิดูซิกติกาคือนะคะมองที่ศีรษะเพื่อนมองบัตรที่ศีรษะเพื่อนอย่าไปจับไปแตะไปต้องตัวเขานะคะนะแล้วก็เมื่อมองแล้วก็คิดเออเราเห็นบัตรเพื่อนแล้วเนี่ยตัวเราควรจะไปยืนตรงไหนนะอ้าวแล้วค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะห้ามจับเพื่อนห้ามแตะเพื่อนนะคะย้ายกันไปเองค่ะถูกไหมเนาะคิดว่าถูกไหมคะลูก
2: ถูก
0: นะเพื่อนๆในห้องก็จะอ่านว่าแม่เก็บผ้าใช่ไหมคะแสดงว่าอนุภาพต้องได้บัตรคำว่าแม่เจนก็เก็บจุลลักษณ์ก็ผ้าเอาเปิดแผ่นที่2สิคะลูกค่อยๆเปิดนะคะเปิดแผ่นที่2ค่ะลูกนะคะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนนะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่ยืนค่ะค่ะเปลี่ยนที่ยืนค่ะเออโอ้โหคิดว่าถูกไหมเนาะอย่าจับเพื่อนนะคะลูกต้องคิดเองว่าเรายืนถูกไหมแน่ใจไหมลูกแน่ใจไหม
1: แล้ว
0: เอาละค่ะอะไรนะอะไรคุณครูอ่านใครได้คำนั้นยกมือขึ้นอะไรหายหายหายจุลลักษณ์ครับ
1: ครับ
0: อะไรหายครับนี่ก็เป็นประโยคใช่ไหมลูกประโยคคำถามเอาเปิดต่อไปแผ่นที่3ค่ะลูกห้ามจับตัวเพื่อนนะห้ามจับคำของเพื่อนอ้าวดูซิดูความหมายซิเราควรจะอยู่ตรงไหนเนาะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเสื้อสีสวยเสื้อสีสวยคำต่อไปเปิดสิคะลูกนะคะเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องคุณครูอาจจะมีหลายคนก็ให้เด็กๆ เขาอ่านคุณครูไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะค่ะค่ะเร็วๆลูกเร็วๆค่ะห้ามถามเพื่อนว่าคำว่าอะไรค่ะไหนดูซิเอาละค่ะนะเด็กๆเพื่อนๆอ่านซิใครมาก่อนเอาเปิดแผ่นต่อไปแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายนะคะหยิบแผ่นสุดท้ายเอาไว้ลูกนะคะหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่นะคะเอาละค่ะพอแล้วลูกนั่งลงค่ะนั่งค่ะนั่งลงนะคะเอาออกจากศีรษะนะคะคุณครูคะการสอนทุกครั้งเมื่อให้เด็กอ่านแจกลูกสะกดคำแล้วอ่านแจกลูกเพื่อการอ่านออกนะคะสะกดคำนะเพื่อการเขียนได้เมื่ออ่านแจกลูกสะกดคำแล้วคุณครูให้เด็กบอกความหมายด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าคำต้องมีความหมายเมื่อมีความหมายสามารถเอาไปแต่งประโยคได้ค่ะแล้วเด็กก็ค่อยๆจะแต่งประโยคไปประโยคมันอาจจะไม่สมบูรณ์เล็กสมบูรณ์น้อยคุณครูก็

0: อย่าไปบอกว่าผิดนะคะถ้ามันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกเท่าไหร่คุณครูก็ให้คำแนะนำเติมเสริมเข้าไปถ้าบอกว่าผิดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจให้เขาพยายามอธิบายความหมายของคำไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามพจนานุกรมการคิดให้ความหมายนั่นคือเขาได้พยายามใช้ความคิดนะคะเด็กที่ฝึกคิดบ่อยๆตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ป.1 ป.2คุณครูจะเห็นว่าเขาจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเมื่อเขาโตขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของคำใหม่นั้นควรจะสอนแจกลูกสะกดคำทุกครั้งค่ะถ้าเป็นคำใหม่ซึ่งจะปรากฏอยู่ในป.1 ป.2 ส่วนใหญ่คุณครูจะต้องสอนแจกลูกสะกดคำนะคะเพราะเด็กเขายังไม่คุ้นตาค่ะนะคะถ้าเด็กของคุณครูอ่านได้พอขึ้นป.3 ป.4 แล้วไม่จำเป็นต้องสอนค่ะแต่ถ้านักเรียนของคุณครูยังไม่ค่อยได้ถึงแม้จะอยู่ป.3การแจกลูกสะกดคำก็ยังนำไปใช้ได้ค่ะคุณครูนะค่อยๆสอนง่ายๆจากคำง่ายๆไปหาคำที่ยากขึ้นยากขึ้นเห็นไหมคะที่นำเสนอเมื่อกี้นี้จากคำในมาตราแม่กอกาพยัญชนะสระกออากาตออีตีดออูดูตอโตอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะเอาพยัญชนะกับสระกับก่อนจากนั้นก็มีพยัญชนะต้นสระแล้วก็มีตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกต์หรือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ให้ยากขึ้นยากขึ้นอันนี้ต้องให้เขาอ่านให้ได้นะคะแจกลูกสะกดคำเนี่ยเน้นที่การออกเสียงค่ะให้เขาอ่านเช่นกออินอกินนะคะถ้าเขารู้ว่าอันนี้คือพยัญชนะตัวไหนออกเสียงอย่างไรสระนี้คืออะไรเขาจะออกเสียงได้ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ฝึกเขียนเด็กก็จะได้ค่ะอย่าลืมนะคะวิธีสอนมันมีหลายแบบค่ะนะคะแต่ให้สอนอย่างเดียวค่ะเช่นบออาบาบานอบานบานไม่โถบ้านหรือบออานอบานบานไม่โถบ้านหรือบอ อานอบานบานโทบ้านแล้วแต่คุณครูค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนของคุณครูนะคะอย่าสลับไปสลับมาบางวันก็กอรออาบอกราบบางวันก็กรออาบอกราบนะคะเด็กเขาจะงงค่ะคุณครูคะอย่าลืมนะคะสำหรับเด็กเล็กๆในป.1 ป.2 คำใหม่ทุกคำต้องสอนแจกลูกสะกดคำค่ะและเมื่อสอนแจกลูกสะกดคำเนี่ยคุณครูต้องพยายามให้เด็กเขาบอกความหมายด้วยเมื่อบอกความหมายเสร็จแล้วให้เขานำเข้าไปสู่รูปประโยคค่ะคุณครูคะกิจกรรมเกมเพลงที่นำมาให้คุณครูในวันนี้คุณครูเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ค่ะไปปรับใช้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถแต่งเองได้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถหาคำได้ค่ะเราฝึกให้เขาสร้างประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณครูจะเห็นว่าเด็กนักเรียนของเรานี่เก่งนะใช้ได้นะฝึกเขาต่อไปค่ะหน้าที่ของคุณครูให้โอกาสเด็กนักเรียนที่จะเรียนรู้ให้เต็มที่ค่ะคุณครูค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณครูมีอะไรที่สงสัยคุณครูโทรศัพท์ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะหรือที่อาจารย์จินตนาด้งแพงค่ะ0817085979ค่ะยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้าง

เดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xi ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้

็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายค่านะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1ถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
2: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
1: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
2: เดินครับ
0: หัวเราะครับ
1: แล้วบัวแดงล่ะคะ
3: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
1: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
4: ทำอะไรคะครู
1: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
0: มีขิดหัวเราะดัง
3: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
2: อยู่ดีเป่ายาง
1: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
3: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
1: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
3: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
1: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุต

0: รเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
1: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: พวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
4: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
5: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

0: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
1: เป็นมัสยิด
0: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
1: มีหลายแบบอ่ะ
0: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
1: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
1: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่ 400,000 คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ 400,000 คน
0: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
0: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: ครูซุนเคยมาบรูไนไหม
0: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
1: ผมก็เป็นครั้งแรก
0: แสดงว่า
1: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
0: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
1: ครับ
0: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟ
1: คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
0: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
1: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
0: แสดงว่า
1: ครูซุนได้มาภาษาอังกฤษ
0: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอเอาตัวรอดได้แหละผมว่า
0: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
1: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
0: ใช่
1: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับ
4: อยากรู้แล้วครับ
2: งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
1: ฮัลโหล
5: Selamat datang ke negara Brunei Darussalam.
6: Yeah.
5: Welcome to Brunei Darussalam.
1: Okay.
5: My name is Zainal.
7: Zainal?
5: Zainal.
7: My name is Gift.
5: Gift. Nice to know you.
6: Okay.
8: My name is Zulkifli.
5: Senang mengetahui anda.
6: Yeah.
5: Baik, adakah anda bersedia untuk menerima misi anda? Are you ready to receive your mission today?
6: Okay.
9: What is this?
5: You know what is this?
9: Flower.
5: This is flower. This is simple flower.
9: Of Brunei.
5: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the simple.
9: Simple.
5: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf, number 1, which
9: this
5: is
9: one.
5: This one and this one.
9: This one.
1: Open it.
5: Yes. Please.
1: นี่เลยครับ
0: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
1: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
0: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
5: บรูไน is in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque.
1: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
1: Okay. Create a mission.
0: Let's go.
1: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
0: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันนี้ที่นี่ละมาวานะบวช
5: ini
0: masa.
5: Dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan ke bawah Billy His Majesty's birthday 46th birthday it was officially opened 1988 so this mosque belong to His Majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam
1: ถ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดติดติดติดแล้วกว่าจะยานแนวนั้นดูนี
0: ่แล้วดูความสูงมัน
1: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7 ปี
0: นั่นแหละ
1: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3 เดือนอ่ะ2-3 เดือนอ่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
0: จริงครับจริง
1: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบสถ์แปะไป
0: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
1: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ

0: masjid ni untuk sembahyang sekarang, untuk pelajar, untuk buat lain-lain lagi.
1: Masjid ni untuk sembahyang harian.
0: Oh, harian.
1: Ya, harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan tiap-tiap hari Jumaat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat, masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa.
0: Biasanya mereka akan berjumat dengan 5 waktu, betul tak?
2: Setiap
0: waktu ada orang yang berjumat. Dan terutama hari Jumaat, ada orang yang berjumat penuh. 5,000 orang. Orang di bandar Seri Begawan, 5,000 orang akan datang ke sini. Hari Jumaat ini, dalam agama Islam, adalah hari yang paling penting dalam sabda. Dan orang akan berjumat untuk berjumat untuk melakukan berjumat pada sekitar siang-siang. เขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
3: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
0: harga semua ni berapa untuk bawa
1: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta
0: oh 100 juta
1: sebab ini masjidnya besar 100 juta Brunei tetapi kuasaan dia besar 22 ikar 22 acres is the area and all the material inside from marble and that's why they are quite expensive
0: 2,500
3: ล้านบาท
0: นี่มูลค่าของที่นี่
3: ใช้เวลาสร้าง7ปี
0: ใช่7ปี
3: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
1: dia punya ini macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
0: Italy
1: apa marble dia punya marble
3: slab dari Italy nenek ada
1: ini dia dan daripada Malaysia pun ada juga
0: Italy Malaysia betul
1: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita get order
0: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สําคัญสําคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
3: ต้นปาล์ม
0: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
3: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16แล้ว
0: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้
3: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่ต้องมี20กว่า30อ
0: ่
3: ะ
0: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
3: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังครูไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8
1: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque. And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
2: In Southeast Asia.
1: And if you look at the mosque in the India there, the
3: Taj Mahal.
1: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but it's quite different.
0: Mini Taj Mahal,
3: Mini Taj Mahal.
1: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
3: ครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
4: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาถึงผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของผม
5: ครับ
4: สิ่งที่อิสลามเน้นที่สุดคือความสะอาดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
5: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
4: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี่ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน
1: To know a little bit more about Islam in Brunei and the important role of mosque in our Islamic culture. So I would like to ask you regarding the Golden Domes. How many do you think there are?

0: Now we are outside the Royal Regalia, or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่ก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot ya
2: untuk
1: semasa perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากแต่เป็นคนลากแทน
3: เป็นทหาร
2: เป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า 20 คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
0: This is the one you see there in Malay we call it Changka
2: This
0: is a type of weapon. Ancient weapon for the king in the old days. So this is will be carried in front of the chariot, and the chariot will follow behind. Ikut di belakang.
1: Yang ada dua orang lah tu.
0: Ada dua orang
1: dan damong namanya.
0: They call it pate and damong.
2: มีสองคนนะเป็นพระพุทธก็ดำมงมีสองเว็บบ้าน
1: ยังดีดับปันยังอันนี้อันนี้ snippet dan taming dibawa oleh 50 orang ya yang sebelah kiri dan kanan di depan juga
2: si kiri kanan depan semua 50 orang
1: 25
4: 25ก็คือข้างๆของขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25ฝั่งอารักขาฝั่งอารักขาจะเป็นสักคนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ต่างๆให้กับขบวนในพิธีการกับคือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลัก ของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดหนึ่งวัฒนธรรมทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
2: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชีย นี่จะเป็นน้ำทองอย่างที่เราได้สังเกตครับแล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟบอกเมื่อกี้คืออันนี้จะเป็นเงินเป็นซิลเวอร์ แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
0: So this will be used during the special occasion like if you are bestowed with titles by His Majesty so you go to the palace in front of the important person's guest and then his

0: What is that?
1: ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy now
2: close already
0: this is still open
2: close
1: โอเคเราต้องไป
2: เดี๋ยว
0: โอเค let's go yes
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินไม่ลืมเลยนะ Can you help me Can you help I want to buy Ambulong
1: ini apa Ambulong
2: Ambulong
1: apa ini Ambulong
2: คือแป้งเหรอ
1: apa Ambulat Ambulong dari apa
0: ya ini daripada pohon Rambia Rumbia
1: Rumbia.
0: Daripada pohon ya rumbia jadi diproses the water becomes

0: white and powder into a powder and called with sago.
1: White powder,
0: sago,
1: white powder.
0: Yeah. Yeah, white powder, sago.
1: This is the real amburong, right?
0: Yes.
1: Papai.
2: Papai เป็นตำปูหยัด
1: ตำปูหยัด
2: มาที่นี่ได้ได้ทุกอย่าง
1: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย What what is it? Mama, what
3: what is this?
2: Apple apple.
3: Durian.
2: Oh, durian. คุณจิ๊บลองคุ้นไหมคำว่าดูเรียน
0: ไทยดูเรียน
2: คุ้นไหมดูเรียนคุ้นไหม
1: ไม่แต่นี่มันนี่นั่นนะ
2: ตำปูหยัด
1: ตำปูหยัดตำปูหยัดit's durian ดำปูหยัด it's durian
2: ต่อไปเป็นบินจ่าย
1: บินจ่ายเป็นบินจ่ายเหรอ
2: เอามาดูนี่บินจ่าย
1: บินจ่ายคือ what is it นี่อะไร
0: นี่อันนี้บัว special local fruit sour fruitSour fruit, so they call it binjai. It's a name of a fruit in Brunei.
2: ผลอะไรผล
0: Yeah.
2: What sour?
0: Sour, yeah, sour fruit.
2: Look sour.
0: Look Slam, sometimes sour. It is sweet and sour.
1: เอาไปทำอาหารเหรอกินเนี้ย Excuse me, do you have lademela? The lademera.
2: How much this one?
3: $1.
1: Bang Russian.บาลาชัน
2: โอ้มาเป็นก้อน
1: พี่นี่อะไรอ่ะ
2: ลองดมดู
1: พี่อะไรอ่ะ
3: โอ้ very good smell โอ้นี่ taste it
1: Rimau kasturi ใช่ป่ะ
2: ออกเสียงถูกป่ะ
1: ถูกถูกถูก
2: Rimau kasturi
1: what is it
2: what
1: are you sure Rimau kasturi
2: ทางเดินสุดท้ายเป็นตายุปปักเก็ต
1: ตายุ
2: Sayur sayur packet.
1: Sayur packet.
3: Sayur packets.
4: Packets?
3: Yes.
2: Yeah.
3: Oh, thank you.
2: I want sayur packets.
3: Packets. How it look like?
1: วาลูดเลย
2: Sayur packets.
5: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
1: ต้นหอมต้น
2: ไอ้ที่เขา
3: You don't have it? Tomorrow.
2: Tomorrow.
1: Oh.
3: Shop have it. Sayur packets. Sayur packets.Hey, your packet. It's not packet. Say your packet.
1: We cannot find sayur packet.
2: Sayur packet.
0: Never mind. Sayur packet in the evening they don't sell it anymore because always in the morning.
1: Yeah.
0: If you want to buy sayur packet, you must come to this market in the morning.
1: In the morning.
0: But never mind. I will take you to the woman that call you this evening.If you buy the correct things, you are very lucky. Then you can eat.
1: Aha.
0: Yeah. But if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
1: We think it's correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
2: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
1: ตอนนี้เราปั่นแล้วโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูไนเนาะ
0: Hello, good.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I'm in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN. Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
6: Who?
7: Ambulong.
6: Ambulong or Ambera?
0: Ambulong.
6: Ambulong.
7: Ambulong.
6: It's not Ambera, right?
0: Ambulong.
6: Ambulong. Ambulong.
8: Excuse me, do you have Lada Mela? The Lada Mera.
0: How much is this one?
9: $1.
8: Balasan?
0: Oh, maafin kon.
8: Ini lah ya.
7: Long dong do.
8: Ini lah ya.
9: Oh, very good smell. Oh.
8: อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการนี้เหรอ
0: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุม
11: อัสสลามุอะลัยกุมคือ
12: เป็นการทักทายภาษามาลายู

0: Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini yang pembawa kawan daripada Thailand orang, si Zul.
3: Ya, okay.
2: Dan si Kayum Inasiki. Ya, saya pernah nyaku.
3: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
1: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
3: ใช่อะไรอะไร
1: Who's order?
0: Saya I'm the one who order.
1: Okay.
0: My name is Ajahn Arma.
1: Okay, let me check. It's correct.
0: Okay. Let me check. Yes. Okay. Belacan.
1: It's correct.
0: Yeah.
1: Belacan.
0: Belacan.
1: Belacan. The kopi Myanmar is very stingy.
0: Limau kasturi.
1: Somjit.
3: Limau kasturi.
0: Yeah. Ini lada merah. Ambulong.
1: Ambulong.
0: Yeah. Tempoyak. Binjai.
1: But we don't have how to call.
3: Sayur pakis.
1: Sayur pakis.
0: Yeah. Pakis yang ada. Ini yang sudah masak lah, ini sayur pakis.
1: Ha, ini lah.
0: Ya.
1: This one.
0: Sayur pakis yang sudah masak.
3: Ini sok lew.
2: First, we have to prepare all the for the sauce where we used to eat later on the ambuyat. So this are the
1: how to call ambu
0: ambuyat.
1: Ambuyat. เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคืออบูยาตจะทำอาหารที่มีชื่อว่าอบูยาตเป็นอาหารพื้นเมือง
3: อาหารประจำ
1: ชาติบรูไน
3: เป็นประจำชาติของเขา
1: คนทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
2: ลาดาเมรา
1: ลาดาเมรา
0: kemudian kita campur belacan
3: ini
2: lada merah sejauh
0: Kepi. Kalau kita mau padas, kita taruh
2: you can
0: sedikit.
2: Put the Thai chili.
1: Thai chili.
2: Make it hotter.
1: Spicy, huh?
0: Garam.
2: Salt.
0: Kita masukkan.
1: Oh, gini. Binjai. Oh, durian mak ni. Saya lihat durian mak.
0: Kita masukkan.
1: Durian.
0: Ini dari durian.
1: Durian.
3: Tempoyak. Bila ini durian.
1: I love durian, but this kind I don't.
0: Ini salted durian. Kasih garam. Simpan ini.
3: คุณจิ๊บชอบเขาเลยแถมให้พิเศษ
1: โอ้โห
0: สมุนไ
1: พรโอ้โหนี่เราคือต้มใส
2: ่
1: ระบิดน้ำส้มใส่ลงไประบิดน้ำส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
3: เดี๋ยวเรามาดูก
1: ินไม่ออกเลยคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
0: พูดแต่สิ่ง
1: นี้มาชื
0: ่ออ่ะอย่า
1: โอ้โหตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
3: ดูไม่ตาย
1: โอ้โหกิน
0: ไม่กิน
1: ป่ะโอเคกินได้กินได
0: ้กินได้โอเค
3: โอ้โหผมเป็นอาสาสมัคร
0: tawar kalau tawar kita tambah saja
3: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
0: then ada rasa garam
3: ada sekarang ada
1: ผมไม่เคยกิน
3: แต่มันประมาณ
1: แบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
2: now we will make the
0: prepare for the ambuyat
3: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
1: อ๋อน้ำจิ้ม
3: แค่น้ำจิ้มแสดงว่าได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
1: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก This one is ambulong
0: ambulong
1: ambulong is made from
0: that's not tree the rumbia tree
3: oh rumbia tree
0: rumbia tree then cut into half
1: เป็นต้นรุมเบีย
3: ชื่อต้นรุมเบีย
1: it's like coconut tree
2: yes yes but it is in the wild
3: อ๋อตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
1: ครับ
3: ตอนแรกเราสักครั้งใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
0: kemudian
1: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
3: จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
3: เฮ้ยแล้วทำไมมันเป็น
2: เมจิก
1: เมจิก
3: เมื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
2: now after
1: how you can do that
2: this is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong this one ambulong
1: but this one ambuyat คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้ยังเป็นน้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหม
0: อันนี้ this one like glu
2: like
1: มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
3: เป็นน้ำแป
1: ้
3: ง
1: ใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
3: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
1: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนนี่นะ
3: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณ
1: เกิดแล้ว
3: แล้วคุณกิ๊ฟมีความคิดว่าไงครับ
1: ไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
0: the sauce
2: yeah
0: if you want you try
2: now you can try
1: already
0: already
2: yeah
3: so กินได้ไงครับเนี่ย
2: if you want just like that and then after that you turn it around
1: uh-huh.
2: if you want bigger put more but this one just a little bit to taste and then after

0: that put on the paste, on the sauce, and then you eat.
1: Just swallow.
2: Do that, I don't eat
1: no more. No need to.
0: No need to bite, just swallow. Very nice.
3: Enough? Tambahkan
0: lagi. Yeah. Okay, straight away into your mouth. Yes. And swallow. Yes. Well done. Very nice.
4: Oh, so jolly.
0: So this is the favorite food of Bruneian.
4: Favorite?
0: Mm. Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families. Huh? And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
3: ครอบครัวบูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคำว่าความสุขเนี่ยสำหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สำคัญของผมคือการที่ผมในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
4: คนบูไน
3: ของคนบูไนอ่ะเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สําคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
4: เขาตอบว่าอะไร
3: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขการช่วยเหลือ ไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
1: คำนี้ดีบรูไน menerima tamu asal tamu siapa saja kenal dengan kami memang kami jam apa yang ada di jam sediakan apa yang ada
4: terima kasih banyak
0: sama-sama
4: thank you like Thai style

0: jangka apa ni, lifespan lah of oil well dapat dipanjangkan lah, bukan macam dulu kan. So banyak teknologi sama masa di invest dalam change sama sustainability of oil reserve lah.
1: Okay, this is our exhibition hall. Mm-hmm. Okay, it has different sections, but for today we're gonna go straight to the oil and gas section. Okay, how oil is formed or trapped? It's actually trapped inside sedimentary rocks. Okay, sedimentary rocks, you can see number 7 till 11. Coal, chalk, bioclastic, sandstone, and the last one. How do we check? Because it's beneath the ground.
2: How we know?
1: Exactly, how do we know, right? Mm-hmm. We carry out seismic survey. No, we use like an instrument where it gives out vibration, okay? And then that vibration is detected. If, say for example, they can sense oil and gas, it will send out a signal. And then those signal will be interpreted on the software.
2: ตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่า streamer เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีตัวสะท้อนคลื่นจะสะท้อนกลับมาว่าข้างใต้เนี่ยมีน้ำมันมีแร่ธาตุอยู่หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะเริ่มทำการขุดว่าบริเวณไหนควรจะขุดและมีแหล่งน้ำมันอยู
1: ่ This is example of when they start doing drilling in offshore okay they will set up a platform this is a platform
2: it's a big station you said
1: yes okay when we start working when we want to start drilling or maintenance this barge will come in
2: for what listen for what
1: this one actually brings all the materials manpower even maybe sometimes electricity what do they use to drill we call these things drill bits
2: drill okay? bits
1: yes drill bits drill. We have different types of drill bits
2: เครื่องหัวเจาะสมัยนี้เนี่ยคือเขาใช้เขาเรียกมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้เขาใช้หัวเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
3: ที่อนุสาวรีย์นะ
2: ใช่เป็นสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
4: We're now at the entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmin, who will be leading you on a tour to the facilities inside.
0: This place, okay.
4: Yes. Okay. Hi. Welcome to Syria terminal.
5: Hello.
4: Yeah. Right. Here, what we have here is the crude. What we type of crude? Yeah. Type of crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore we have two type of crude. One is heavy, one is light. Then the west, western field. Western field is the offshore areas, and then eastern field, champion field, we call it, is another offshore area on the east side. Is the heavy, and then west is the light. Condensate we receive from our VLNG.
2: Which one is high quality crude oil?
4: The high quality crude oil is here, after the treatment. Yeah, okay. After the treatment. So slab is Syria light export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slab. So
2: this is blend.
4: This is actual pure crude.
2: Pure crude.
4: Yeah, very pure. And then that we normally go for export. This is the quality, export quality.
2: For export?
4: Yeah, for export quality is this one. So this is champion heavy. We call it heavy crude. So slightly, can see this is empty. Yeah? So this is mainly from champion.
2: แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
5: ใช่ครับ
2: เราได้น้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
4: Look at this how it's come from these wells beam pump this is the like from the beam pump from the wells it's look like this it's a mix actually it's a mix and then once it's go it's in between that and water we call it emulsion there's a certain layers that emulsion and oil
5: emulsion นั่นคือการเป็นส่วนผสมของตัวกลางก็คือจะมีสัดส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันแตก

0: โมชั่นคือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวประสานนั่นเอง
1: So we are now at the Syria refinery. This is where the crude oil, the light crude oil goes to be further refined into the various oil products. Maybe we can go inside,
0: please.ครับผมก็ได้ถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
2: ไปไหน
0: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
2: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแท้งต่างๆเนี่ยแท้งที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแท้งที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้ว
2: ครับ
0: ก็มีทั้งแท้งที่เป็นเบนซินเอ่ยมีแท้งที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินเอ่ย
2: เป็นดีเซลก็มี
0: เป็นดีเซลก็มีหลากหลายแท้งที่เราเห็นนี้คือเป็นแท้งที่เขากลั่นมาแล้วนั่นเอง
3: Now, where we want to go?
1: Okay, we're going to the crude distiller unit. We have a crude distiller column. The feedstock for this unit is Syria light crude oil from Syria crude oil terminal.
2: Mm-hmm.
1: Before it enters the column, which is the tall column over there.
2: Oh, this tower, right?
1: Yeah, that tower, yeah. The feedstock, which is crude, gets heated up to a series of preheat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius. Once it enters the column, the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon, and it gets separated through physical separation through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column. The lightest product from this column is the intermediate product, which is straight run gasoline. Straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit, and it is also a blending component in our regular motor gasoline. So those products are run down to these tanks.And we have our intermediate product, straight run gasoline. Straight run gasoline, when we want to use it as a blending component for motor gasoline, we run it down into the tank.
0: ก็คืออันแรกมันจะเป็น gas oil ก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี
2: ่ครับ
0: แล้วก็จากนั้นจะเป็น gasoline ก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแท้งถัดมาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบิน
2: แล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่า
0: เขาแยกแยะ
2: ไอ้แท้งนี้เก็บอะไรแท้งนั้นเก็บอะไร
0: ก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดมันดูที่จุดเดือดถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ำก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลังก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ำกว่าก็คือเจาะมาก่อนนั่นเองพอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาเก็บในแท้งนี
2: ้เก็บไว้ก่อน
0: ต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องใช้สำหรับเครื่องบินออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแท้งน
2: ี้แยกกันไป
0: แยกกันไปเลยก็คือแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแท้งเนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกัน
2: แต่มาจากโรงกลั่นเดียวกันโทษ
0: ตามที่ตามเขาเรียกว่าความจุดเดือดจุดเดือดของแต่ละชนิด
2: ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลย
0: ใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเอง
2: ครับ
4: Can you voice for them?
5: Example. Can you call me?
2: คือก็สามารถนอกจากเห็นภาพแล้วนะครับ
4: สามารถ
2: เห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: I know someone in Brunei.
1: No.
0: What? What's going on? What?
1: Okay, hi.
2: Hello.
1: Say
3: hello.
0: Hi.
3: Hello.
2: Hello.
3: We are in the meeting now.
0: They are offshore.
1: Yes.
0: Oh.
4: We have real time, but what we also can show, we can show presentations with each other. We can show faxes and drawings with each other on a
0: satellite.
4: On a overhead beamer. Right? Yeah.
1: Yeah. Is it using satellite? How are we communicating? Is it using a satellite signal?
4: It's using a microwave signal.
0: Can you see my face? My face?
3: Yes.
5: Very good.
0: Today, thank you very much for talking with us. It's a surprise, and we proud of your job. Offshore, I think it's very hard for live over there. I think so.
6: So for the newcomers, seems very hard for them to get used staying offshore. For us, it's like nothing. It's normal for us.
0: Thank you very much for talking today.
2: Okay.
0: Bye bye.
2: Bye bye. Terima kasih banyak.
0: Have a good day.
2: Bye bye. Bye bye.
0: เราทำงานอยู่บนฝั่งเขาก็อยู่กลางมหาสมุทรแต่การสื่อสารสมัยนี้มันสามารถทำให้คนบนฝั่งและคนที่ทำงานอยู่กลางมหาสมุทรแบบนี้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วก็บอกความต้องการได้ผมว่าก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันทําให้ไม่รู้สึกเหงาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวกลางมหาสมุทร
2: ก็คือผมก็บอกเพิ่มเติมว่าถ้าเหมือนมีคนรักอยู่ที่นู่น
0: ถ้ามีคนรัก
2: นะมีคนรู้สึกดีอยู่นู่นเราก็แบบเวลารู้สึกคิดถึงขึ้นมาเราก็
0: ได้คุยกัน
2: ได้คุยกันง่ายมาก
0: โอเค and thank you very much for the bring us for the surprise
1: no problem
0: and new technology
1: yes if you take a helicopter, it is about 30 minutes away. If you take a helicopter to their place.
0: Helicopter?
1: Yes, you have to take helicopter to go to their place.
0: 30 minutes?
1: Yes, 30 minutes in a helicopter.
0: Not far.
1: It's not far, not far. But if we have this, you save money on going on the chopper, yeah, and you save also.
0: Uh-huh.
1: Yeah, because you may have a meeting which is only 1 hour long.
0: Okay. And then, now we want to be worker,
1: exactly.
0: Chef worker.
1: Yeah,
0: okay, chef worker. I'm here. Thank you now.
7: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
0: Why?
7: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
2: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานกับบัลเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่

คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1ธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สิน

0: ข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยก

ำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลขเราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวน

เท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
5: ประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้า

0: าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
5: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2.อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
5: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่

0: จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
2: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
0: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนป่าโอ่งไก่จิกเด็กตายบนป่าโอ่ง
2: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
0: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
5: ี่มันอะไรกันเนี่ย
6: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
1: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็นกลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
5: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
6: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
5: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
6: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าพผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
2: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
5: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
3: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษร3หมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็

0: ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
1: อ้าวมาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
3: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
1: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
5: อักษรกลางมี9ตัวครับ
3: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
1: อ่ะขออีกหนึ่งคำถามละกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
3: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
5: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
1: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: ็นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านแต่ถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาให้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆอ่ะก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วอ่ะเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโหไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: ชื่อจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.4
7: ท่านอ่านสำคัญกับคนเรา
6: ครับสำคัญมากการสื่อนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงไปอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ

0: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1 ถึงป.6เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
1: พี่ดูเด็กเขาสนใจมาก
0: วันจัน
2: ทร์คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
0: เป็นเด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันหนึ่งก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มหนึ่งก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
3: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะ teacher center นะฉะนั้นเวลาเราเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆ ก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
4: โรงเรียนกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวดจุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
3: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
4: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นจึงผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
3: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
5: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่าน

0: มีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
1: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไรจะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
2: การของมูลนิธิสิทธิ์ไอเซียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กก่อนเลยเรียนถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อหรือว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิดมีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นเนี่ยไม่มีคุณภาพ
3: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
2: ห้องสมุดมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคือเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากจะมีชาความรู้อยากอ่านหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสื่อนิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กเด็กที่เราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
1: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะ อาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
4: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจริงมันก็ค่อยๆเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามาหยิบหนังสือหรือมาอ่านหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
5: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนอยู่ใต้ปะเปล่าแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
1: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
6: ชอบค่ะเขามาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
7: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
6: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
8: คือไม่ได้อ่านมาได้อ่านกลับบ้านอยากให้ลูกอ่านเยอะๆได้ความรู้เกิดประสบการณ์ความสุข

อนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานคันมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพยังไงผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มๆหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้เลยว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตนี่มันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั้นพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กขี้เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
2: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
0: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
2: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
0: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
2: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่า

ปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคนนี้ก็บอกทำตามไปพอตั้ง

0: ที่ทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณอุปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่านครับ
2: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนอะไรนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียวผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: อ่านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่เห็น
1: นะเน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงฮะมันจะมีปัญหาอย่างนี้แต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้BBบ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับอย่างพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
5: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรเงี้ยก็เล่นอยู
6: ่ประโยชน์อย่างนึงของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
2: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: ป็นข้ออ้างมันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ย100-200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10 โมงยัน 4 ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่ป่ะอ๋ออันนี้คือหนังสือของที่ร้านนี่เหรอเหมือนกับว่ามานั่งอ่านประจำป่ะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าพี
3: ่หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านซื้อได
3: ้มานั่งอ่านได้แต่ว่าหนังสือไหนถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกที่อยากที่เราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมเราก็มาดูก่อนถ้าเราพร้อมใช่เราก็เอามาซื
4: ้อมาดูก่อนแล้วมาบ่อยไหมคะบ่อยอยากศึกษาอยากมีความรู้ เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
5: ้และในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
6: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงจริงหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
7: ผมว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเล็งกันไปเล็งกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
2: ที่บอกว่าหนังสือควรจะถูก
7: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงที่ถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
6: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันไปหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
1: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

0: ห้องสมุดนะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือโทรมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: จทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆ ก็คือเหมือนกับว่าที่มีความสุขว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเออเราลำดานหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
3: สถานที่แต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทางนั้นทำห้องสูตรแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสูตรเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหน
4: ถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
5: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
0: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่า

0: ด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเงี้ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
1: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือ discount book อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พอพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือ discount book แล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะวิเคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่ขายยากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
2: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด์ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาจะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลกชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะครับพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจาก

0: ต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
1: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
2: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
3: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งปนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องตำรวจ
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี
4: ่เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
11: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
12: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
13: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
14: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห
10: ์คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบสิ 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่อง

0: องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8.อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

0: งได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อบ่อนนะพลังแห่งความ

ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด
7: ้
8: วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้าง

0: หรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
2: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
3: ภูเขาไฟระเบิด
2: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
3: หิมะถล่ม
2: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
0: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
2: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่

0: ลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
3: DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
4: ค่ะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นะคะผู้ที่รู้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะคะจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีทักษะนอกจาก read write นะคะซึ่งเป็นทักษะดั้งเดิมที่เราสอนนักเรียนกันมาเนี่ยนะคะให้อ่านออกเขียนได้พูดได้เนี่ยก็มีthink นะคะมีอีกทักษะหนึ่งนะคะทักษะการคิดนะคะโดยเฉพาะ critical thinking การคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์ Leslie ก็บอกว่าเท่าที่ประจักษ์ประสบการณ์ก็คือว่าในแบบเรียนที่เราใช้สอนกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นแค่ทักษะธรรมดา read write นะคะอาจจะพูดบ้างแต่ว่าทักษะที่จะเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์เนี่ยน้อยมากนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆซึ่งเราต้องเสริมเข้าไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่ว่าอยากจะให้สอนให้เด็กได้รู้จักคิดนะคะเพราะการรู้จักคิดเนี่ยก็คือได้ reflect อาจารย์เลสลีย์บอกว่าได้ reflect ก็คือได้สะท้อนนะคะถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะได้คิดทบทวนนะคะได้ make changes นะคะทำให้เกิดความแตกต่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ได้ self teach นะคะคือสอนตัวเองหมายความว่าคือหาความรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอให้คุณครูบอกเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคุณครูเราอย่าคิดว่าบทบาทเราคือการที่ต้องให้ความรู้เขาทุกอย่างไม่ใช่คุณครูในยุคศตวรรษที่21เนี่ยจะต้องเป็นคุณครูซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ใช่ให้ความรู้เขาทั้งหมดให้เขารู้จักมีทักษะในการแสวงหาความรู้เองนะคะค่ะI'm telling the participants that at the moment the Ministry of Education is also trying to urge the teachers to add in more the critical thinking skills to the students as well. Thank you.
1: Wonderful. As always, we're on the same team. A point of business. I apologize. I should have checked in with you. Is pausing once per slide about right, or is that going to work okay? Okay. Thank you. Okay, great. Thank you. So, along with the need for additional critical and creative thinking, both in our roles as teachers of our students and as teachers where we're learning and improving our own profession, we think about the way that roles are changing in education, not only in Thailand, but all around the world, in countries everywhere. So teachers who have traditionally been what we say is the ajahn, is the sage on the stage, you know, responsible for everything, with so much new information in the world, with this requirement that we create critical thinkers out of our students, we find ourselves moving more into a role as a facilitator or a kind of a guide. So helping learners choose their own pathways. And that's what I hope you will do as part of your professional development as well. Look at some of the many, many choices and options that are out there and choose the one that's the best fit for you. Whether you're a teacher in your professional development or a student who's in your classroom, we are working to create opportunities for active student learning, to empower students and participants with the ability to make their own choices about their learning. We also look to partners. Partners in your community may be the community itself, it may be businesses, it may be the administrators of the educational systems that you're working with. And of course, let's not forget families. That connection between what we're doing in the workplace and in schools and home is very important, it's critical. It gave me so much joy to put these slides together for this presentation because I was able to go back to some of the schools I visited, in particular in northern Thailand, and this is an example of some of the lovely students I met up in the Khon Kaen area and had the pleasure of visiting and observing their school.
0: ค่ะก็ย้ำอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้นะคะว่าครูเนี่ยจะต้องเป็นอะไรบ้างเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเป็นผู้นำและนำนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักที่จะเลือกอาจารย์บอกว่าเป็น pathway คือเลือกทางเดินของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องสามารถที่จะมีความสามารถในการเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่การเรียนก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกให้เข้าไปทุกอย่างหรือว่าจะต้องเป๊ะๆตามในหนังสือเรียนไปทั้งหมดนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมเสริมเข้ามาซึ่งให้เขาได้โอกาสที่ไปแสวงหาความรู้ข้างนอกหรือว่าได้เลือกที่จะทำกิจกรรมอะไรที่เขาสนใจเองหัวข้อที่เขาสนใจเองนะคะ

0: แล้วก็ไอ้ส่วนสำคัญก็คือพาร์ทเนอร์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงผู้บริหารนะคะหรือว่าชุมชนนะคะหรือว่าครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนซึ่งเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไรค่ะ
1: Thank you. Another important factor in all that we're doing in our classrooms and in our professional development is English.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์